0: การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดีอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟ้องเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้า

0: ตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
1: ้ด้านนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสินของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: นายไพฑูรย์ กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์

0: พันธ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต
1: ่
2: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
6: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซิเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น 2-1 เซต4-6 7-5 และ6-4 บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย 5-7 ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวาเมืองอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าเมืองอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชัญญาอึ้งจากสิงคโปร์6-2 ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันโนะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวี่เครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ
0: ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
8: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
10: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
3: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
4: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเลยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
3: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
4: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภศรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับ การใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
3: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
4: ครับใช่ครับ
3: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติดแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
4: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่นะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
3: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
4: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
3: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
4: ครับมาในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
4: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
3: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
4: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาท ถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรแต่ก่อนนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
3: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
4: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
3: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นโดยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
7: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
8: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
7: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกและภาคขของสำนักงานกพเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
9: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
10: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
9: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
11: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยังอะกรีฟิวเจอร์2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยางอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
13: และก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
12: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
14: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตัวนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
12: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันมาลีรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
15: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายปานปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่รณัฐสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากทางวิทยุแล้วนะคะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้เช่นเดียวกันทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงนะคะหรือว่าที่ไหนมีกิจกรรมดีๆก็มาร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live ค่ะ
1: ครับทีมงานของเราวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยช่างเทคนิคของเรานะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีซังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live นะครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงข่าวกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าสะเทือนใจนะครับที่ฝั่งจังหวัดมุกดาหารกับการที่มีรถกระบะนะครับชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีการเกิดการบาดเจ็บหลากหลายรายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพระเนี่ยมรณภาพด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายการของเรานะครับรวมถึงในกรณีที่มีความคืบหน้านะครับกับการที่มีการมีแอร์โฮสเตสนะครับที่มีการซุกในส่วนของเป็นเรียกว่าเป็นยาเสพติดเฮโรอีนนะครับเข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็มีการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับว่าที่มาของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งปปส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าจับรวบตัวนะครับที่เป็นการส่งพัสดุผู้ที่มีการส่งพัสดุไปหาแอร์โฮสเตสท่านนี้แหละนะครับก่อนที่จะมีการนำไปแพ็คลงในกระเป๋าแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียนะครับมีการจับกลุ่มในเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรียกว่าเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาวนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับความคืบหน้าของคดีก็เริ่มแล้วนะครับที่จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงท่านนายกเองนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาแล้วน
2: ะครับ
1: จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการมาพูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นดราม่าของกระทรวงมหาดไทยนะครับการโกงข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองก็มีการแถลงออกมาแล้วด้วยนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีแต่ประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะ
1: ครับ
2: ค่อยๆเรียงกันไปทีละข่าวละกันค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ค่ะพระพรมวชิรโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมสูตรสายประเทศอินเดียเนปาลค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีคุณสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะ ซึ่งทางคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับทางวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีที่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครา

0: คนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับมาพูดถึงวันนี้กันบ้างนะครับมีข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับกับราคาน้ำมันวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่ามีการปรับลดลงนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับในส่วนของตอนออกกลางนะครับราคาน้ำมันวันนี้นะครับมีค่อนข้างที่จะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของน้ำมันเบนซินนะครับกลุ่มน้ำมันเบนซินด้วยกันก็จะมีทั้งเบนซินที่เป็นเบนซินปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแก๊สโซฮอลตั้งแต่ E20 นะครับแก๊สโซฮอล95ก็แก๊สโซฮอล91ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะลดลงเนี่ยในส่วนของแก๊สโซฮอลเนี่ย60สตางค์นะครับก็ในพื้นที่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่32.45 บาทนะครับของแก๊สโซฮอล E20 อันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเบนซินเนี่ยลดอยู่ที่1.20 บาทเลยนะครับก็ตอนนี้ราคากลางก็จะอยู่ที่46.44 บาทนะครับยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในแต่ละท้องที่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงต้นเรียกว่าปลายสัปดาห์นี้ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ใครจะเดินทางนะครับก็จะสามารถใช้น้ำมันที่มีการลดราคานะครับปรับราคาลดลงมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มประกาศแล้วก็ใช้เป็นราคากลางอย่างตั้งแต่ตี 5นะครับตี 5เป็นต้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าเหตุรถกระบะกันหน่อยเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปนะครับเกิดขึ้นที่มุกดาหารนั่นเองนะครับสำหรับการที่มีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยเฉี่ยวชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีบูรณะในส่วนของพระเนี่ยมีการมรณภาพนะครับ9รูปด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า20รายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็มีการแถลงจากฝั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณวรยานบุญนราชครับพร้อมด้วยในส่วนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารได้แถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่นะครับในพื้นที่ถนนเส้นทางสาย2034นะครับระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้กล่าวว่าผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดร้อยพระพุทธบาทภูมโนรมนะครับที่จังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน34รูปมีคฤหัสถ์5คนนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็มีมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนะครับก็ทีมในส่วนของทีมอาสาสมัครกู้ภัยและก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มีการเข้าเผชิญเหตุนะครับมีการเข้าพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีแล้วก็มีการส่งต่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมุกดาหารขณะนี้นะครับมีผู้ป่วยบาดเจ็บเนี่ยสีแดง3รายนะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองเนี่ย10รายในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารเองนะครับก็ได้มีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งหมด23รายเป็นพระภิกษุสงฆ์22รายและคฤหัสถ์1รายนะครับส่วนบาดเจ็บกระดูกหักแล้วก็มีในส่วนของการบาดเจ็บทางสมองด้วยนะครับที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ปัญหาทางด้านกระดูกนะครับแล้วก็ทางสมองนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ารถกระบะคันดังกล่าวนะครับเกิดเหตุเนี่ยก็มีการทำประกันไว้อยู่นะครับมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่นะครับซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพก็จะได้รับเงินคุ้มครองรายละ 500,000 บาทต่อรายแล้วก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินคุ้มครองอยู่ที่ 80,000 บาทต่อรายนะครับและก็ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นจังหวัดมุกดาหารได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานสำหรับในส่วนของการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและก็เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้แถลงเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับของเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยติดตามข่าวกันนะครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ตอนนี้รักษาพยาบาลอยู่นะครับในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีพระภิกษุเนี่ยมรณภาพเพิ่มอีก1รูปนะครับมีรายนามว่าเป็นพระสุรศักดิ์ปิ่นละออนะครับตอนนี้ก็มีการ รวมกันทั้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่9รูปด้วยกันสำหรับพระที่มรณภาพแต่ว่าอย่าง

0: บอกคือรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ยังเหลืออีก3รายนะถ้าไม่รวมกับพระท่านนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการดูแลกันยังไงหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีการสารภาพหรือว่าการรายงานชี้แจงเรื่องนี้ยังไงออกมานะครับ
1: ค่ะส่วนทางด้านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะเปิดเผยด้วยความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปทางสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพไว้ในอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปค่ะอันหนึ่งมีพระบัญชาโดยโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาแล้วก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะโดยโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระวินัยได้สืบไปค่ะ
0: ครับก็เป็นในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็มีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความห่วงใยต่อพระภิกษุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการมอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในส่วนของจังหวัดมุกดาหารและก็หน่วยแพทย์รวมถึงกู้ภัยและก็ตำรวจด้วยนะครับก็ไปร่วมมือกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้ครับทางกระทรวงกลาโหมเองก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือว่ามอบหมายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมเองนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของเมื่อผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นพระภิกษุด้วยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนการเยียวยาทั้งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของทางธรรมตามกระบวนความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้ทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงกลาโหมก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรียบร้อยนะครับในเรื่องของความช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าช่วยเหลือตามลำดับเยียวยาตามลำดับต่อไปนะครับ
1: ค่ะล่าสุดค่ะพี่นัท
0: ครับ
1: เมื่อเช้านะคะตอนประมาณเกือบ7นาฬิกานะคะก็มีพระภิกษุมรณภาพเป็นรายที่10แล้วนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยที่หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะก็อาจจะต้องไปสืบหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็รถยนต์ที่เอาออกมาขับเนี่ย
0: ค
1: ือออกมาขับได้ยังไงนะคะเนาะก็อาจจะต้องดูตรงนี้
0: ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะเราอย่างที่เราเห็นคือมันมีคลิปภาพออกมาด้วยนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะต้องมีการลงลึกเจาะรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกคือการที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับในเรื่องของความผิดก็อาจจะส่งผลไปยังในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะครับต้องมารอดูกันว่าในเรื่องของการให้ปากคำของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีความชัดเจนหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ
1: ค่ะติดตามเรื่องของการขน เฮโรอีนนะในกระเป๋าผ้าเรื่องของแอร์โฮสเตสนะที่มีการถูกจับกุมนะคะที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะคุณอารีพักเงินบำรุงค่ะในฐานะโฆษกของปปส.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีของน้องมีนาแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกตำรวจที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศซึ่งทางคุณอารีพักเนี่ยบอกว่าขณะนี้นะคะทางปปส.มีการเร่งสืบสวนขยายผลร่วมกับทางออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดซึ่งมีประเด็นสำคัญในหลายส่วนด้วยกันนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการจับกุมกลุ่มบุคคลค่ะที่คาดว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าเกี่ยวข้องในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกวันนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นมายังไง
0: ค
1: ุณอารีพักบอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่มีข่าวเข้ามาแล้วก็มีปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศซึ่งก็มีทั้งเครือข่ายอื่นๆแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางน้องมีนาเนี่ยโดยตรงนะคะแต่ทางปปส.เนี่ยตอนนี้ก็เร่งขยายผลกระบวนการนี้อีกหลายส่วนซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะมีการแถลงนะคะส่วนกรณีรถยนต์ที่ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยคุณอารีพักบอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเรามีกล้อง CCTV จำนวนมากนะคะถึงเจ้าตัวจะไม่ยอมออกมารายงานแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามสอบสวนพิสูจน์ได้นะคะก็น่าจะได้ความเชื่อมโยงกันสำหรับเป้าหมายสำคัญในการขยายผลในวัน2วันนี้ก็คือจะต้องตัดวงจรแล้วก็หาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปอย่างประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียนะคะซึ่งพฤติการนี้ของเครือข่ายนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมานะคะจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักเอาไว้ก่อนจะส่งออกขณะนี้เนี่ยทางปปส.รับทราบข้อมูลแล้วก็เส้นทางบางส่วนแล้วรวมไปถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะนำจิ๊กซอมาต่อกันนะคะส่วนของประเทศไทยก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเราออสเตรเลียเขาก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเขาแล้วก็นำจิ๊กซอมาประกอบกันดูกระบวนการนะคะทั้งหมดเมื่อสอบถามประเด็นที่สังคมต้องสงสัยว่าทำไมแอร์คนนี้เนี่ยถึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Rose Road นะคะก็ยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศซึ่งจริงๆแล้วกฎเหล็กของลูกเรือเนี่ยปกติลูกเรือเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะไม่รับหิ้วของอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะคะเรื่องนี้คุณอารีพักเนี่ยบอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดเหมือนกันนะเนื่องจากว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้มีการระบุที่มาที่ไปของเจ้าของชัดเจนซึ่งคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนั่นแหละก
0: ็
1: คือแอร์คนนี้นี่แหละโดยขณะนี้ทางออสเตรเลียเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างสรุปการรวบรวมคำให้การส่งมาให้ทางปปส.เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้คุณอารีพักยังบอกว่าตอนนี้ปปส.รู้แหล่งที่มานะของกระบวนการค้ายาเสพติดตรงนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าเคสนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกอาจจะยังเปิดเผยรายละเอียดได้ไม่หมดนะคะโดยยืนยันได้เพียงว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนตัวนี้เนี่ยที่ทางแอร์เนี่ยเขามีการหิ้วไปนะคะซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศแน่นอนส่วนจะเป็นพื้นที่แถบไหนเนี่ยเบื้องต้นกำลังไล่เส้นทางเนื่องจากกระบวนการของยาเสพติดเนี่ยคือพบลำเลียงมาจาก3เส้นทางก็จะมีทางเหนือทางอีสานโน้นทรงสามเหลี่ยมทองคำนะคะแล้วก็กาญจนบุรีเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้นะคะแต่กระบวนการค้ายาเสพติดมักใช้ในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนที่จะส่งต่อไปยังมือของทางแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะคาดว่าชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเปิดเผยได้เร็วๆนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลสำคัญจากทางออสเตรเลียที่ระบุว่าเมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียเนี่ยน้องมีนาหรือว่าแอร์คนนี้เนี่ยเขาเลือกช่องสำแดงสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตัวเองคือปกตินะคนถ้าแบบมีพิรุธอ่ะเขาก็จะไม่ได้บอกอะไรออกไปแต่อันนี้คือเขาเป็นคนที่เลือกที่จะบอก กับเจ้าหน้าที่เองว่าเนี่ยมีสิ่งของสิ่งนี้อยู่กับตัวเขาซึ่งจุดนี้ปปส.
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจ
1: ซึ่งปปส.เนี่ยเขาก็มองว่าก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขานะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะนำไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าคือไม่ได้มีความจงใจอาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้เนี่ยทางปปส.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมที่จะแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเร็วๆนี้นะคะซึ่งการทำงานครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างละเอียดแล้วก็เร่งด่วนด้วยโดยประเด็นดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมใหญ่วันศุกร์นี้นะคะซึ่งท่านนายกก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรการนะคะร่วมกันกับออสเตรเลียเพื่อที่จะอุดรอยรั่วป้องกันไม่ให้กลุ่มแก๊งค้ายาข้ามชาติเนี่ยเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งได้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีการประชุมกันแล้วก็อาจจะถ้าได้ข้อสรุปก็คงจะมีการแถลงนะคะให้เราได้รับทราบกันเร็วๆนี้ค่ะ
0: ครับทางปปส.เองนอกจากในส่วนของการแถลงออกมาเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีการเดินหน้าในส่วนของการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับอย่างที่บอกคือในส่วนของทางแอร์โฮสเตสเนี่ยหลังจากที่ถูกเข้าจับกุมคาสนามบินที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียก็ข้อหาที่เกิดขึ้นก็คือในการลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรั
1: ม
0: เข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับในส่วนของตำรวจทางประเทศไทยเจ้าหน้าที่ปปส.นะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมีการออกเดินทางนะไปตามหาตัวบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคุณมีนานี่แหละนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยได้รับมาจากพัสดุของใครนะครับและล่าสุดเนี่ยมีการไปที่จังหวัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับย้ำว่าเป็นการคาดการนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแหละถึงจะตามตัวไปถึงหา2คนนี้นะครับน
1: ั่
0: นก็คือสามีชาวไทยและก็ภรรยาชาวลาวนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตอนไปเจอแล้วเนี่ยไม่เจ
1: อ
0: ก็คือไม่เจอทั้งตัวของสามีและก็ภรรยานะครับเพราะว่าไม่อยู่ที่บ้านอ่ะไปในส่วนของตำบลท่าที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไม่พบที่บ้านนะครับทราบว่าไปกรีดยางในพื้นที่อำเภอเอราวัณก็มีการประสานงานไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจนทราบมาว่านายอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์ก็คือสามีคนไทยเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่บนหลังคาที่วัดถ้ำผาหมากห้อนะครับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับก็จากการเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์ก็รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพมหานครโดยมีการส่งไปยังร้านรับส่งพัสดุราย1ที่อำเภอเชียงคานเนี่ย3ครั้งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งแล้วก็มีที่อำเภอเชียงคานที่ตำบลธาตุอีก1ครั้งนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็6ครั้งด้วยกันได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนะครั้งละนะครับครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายที่มีการส่งเนี่ยคือเมื่อสิ้นช่วงสิ้นเดือนนะวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจนกระทั่งนะในส่วนของอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่มองว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือนางทัศพรนะเป็นชาวสปป.ลาวอายุ42ปีนะครับก็เป็นภรรยาของนายอาทิตย์นี่แหละมีการขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางนะครับที่ในส่วนของอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวนะครับก็มีการคุมตัวมาที่สปป.เอราวัณเบื้องต้นเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับคาดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาสอบนานและก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนนี้แต่อย่างใดคาดว่าจะนำสอบสวนนำตัวไปเรียกว่าที่สำนักงานปปส.อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าสองคนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดเป็นเพียงผู้ที่อาจจะมีเป็นเหมือนถ้าจะบอกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้เน
1: า
0: ะเป็นการคาดการเป็นการดูก่อนว่า
1: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอ
0: าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นก็คือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยอมรับสารภาพแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นมหากาพย์อยู
1: ่
0: เพราะว่าเป็นความเรียกว่าเป็นความมั่นคงเป็นความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งในส่วนของผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือต่างๆหรือว่าพัสดุต่างๆที่จะไปในฝั่งของต่างประเทศเดินทางต่างประเทศเนี่ยการคัดกลุ่มการคัดกรองเนี่ย จะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ไทยก็มีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านของการท่องเที่ยวหลายๆการบินต่างๆแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้ายังตรวจสอบได้ไม่เจาะลึกไม่รัดกุมแบบนี
1: ้
0: ก็อาจจะส่งผลได
1: ้แน่นอน
0: เป็นความเชื่อมั่นของประเทศที่ภาคส่วนเนี่ยมองมานะครับอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มองแค่ว่าจุดเดียวสำหรับกลุ่มแอร์โฮสเตสท่านนี้แต่มองถึงภาพรวมของประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านตำรวจนะคะมีการฝากเตือนพี่น้องประชาชนมาด้วยนะคะสืบเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยทางด้านท่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองนะคะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านบอกปัจจุบันเนี่ยคือการค้ายาเสพติดแล้วก็เครือข่ายการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้แหละ
0: ค
1: ือว่าจ้างนะคะขอความช่วยเหลือบุคคลทั่วไปหน่อยครับฝากหิ้วหน่อยฝากส่งของหน่อยนะคะ
0: ค
1: ในช่วงเดินทางข้ามประเทศเนี่ยก็อ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวมั่งของฝากมั่งนะคะหรือว่าพัสดุทั่วไปแต่ภายในเนี่ยอาจจะซุกซ่อนยาเสพติดหรือว่าสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะทางด้านตำรวจเนี่ยเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะไม่รับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางออกนอกประเทศเข้าประเทศเนี่ยมันเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะคะผู้ที่รับฝากหิ้วหรือว่าหิ้วของโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะคะถึงแม้จะอ้างว่าไม่ทราบอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะถ้าพบยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามที่มันซุกซ่อนอยู่นะคะพร้อมกับฝากถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางตรวจสอบสัมภาระแล้วก็สิ่งของของเราอย่างละเอียดนะคะอย่ารับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็ไม่ทราบสิ่งที่บรรจุภายในนะคะป้องกันการตกเป็นเหยื่อกระบวนการอาชญากรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงเครือข่ายของการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขารับหิ้วรับฝากกันเนี่ยสมมติพี่นัทไปต่างประเทศอย่างฝันเองถ้าฝากซื้อของอะไรเงี้ยที่แบบพี่น้องต้องไปซื้อให้เนี่ยคืออาจจะได้นะคือเราก็เห็นหลายคนที่เขาทำกันแบบนี
0: ้
1: แต่ถ้าสมมติพี่นัทฝากหิ้วของไปให้คนนี้ที่ประเทศ
0: เหมือนเป็นการฝากของไปเลยไม่ได้เป็นคนไปซื้อไม่เหมาะสม
1: ไม่ควรเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็อย่างในเคสนี้เนี่ยคืออย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังคือรอบหนึ่ง 8,000 บาท
0: ครับ
1: แต่ฝากหิ้วเป็นกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋าผ้าปกติมันก็คิดเหมือนกันเนาะ 8,000 เลยนะครั้งนึงอ่ะ
0: มันก็เป็นตัวที่สามารถดูได้ว่าม
1: ันไม่มีเซนส์
0: มันไม่มีเซนใช่มันไม่เหมาะ
1: มัน
0: ไม่สมควรกับราคาในการฝาก
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอาจจะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแถลงออกจากทางปปส.เองรวมถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็อัปเดตข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของแอร์โฮสเตสท่านนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้ามาติดตามภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่กลับมาจากฝรั่งเศสนะครับมาดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ 8:34 นาทีนะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับสวัสดีน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสว
1: ั
0: สดีคุณสิริวรรณนะครับบอกว่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีวันนี้อบอ้าวค่ะแล้วก็ไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับกับพายุไมสักน้องปานคือต้องเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่ในส่วนของฝั่งที่เกิดจากเป็นผลกระทบนะครับที่เกิดจากฝั่งจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอิทธิพลจากพายุไมสักแล้วก็ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะมีการส่งผลกระทบนะครับทำให้ในช่วงของวันที่3ที่4นี่แหละจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้นะครับพายุไมสักตั้งแต่วันที่5ถึง6นะครับกรกฎาคม2569นะก็ใครที่จะเดินทางโดยเรือเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะคลื่นค่อนข้างที่จะสูง 2-3 เมตรนะครับก็ถือว่าต้องเตรียมตัวรับมือเพราะประกาศออกมากลางดึกเลยอ่ะตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของสถานการณ์ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างผมเนี่ยเมื่อคืนผมนอนที่นี่นะว่าเดินทางกลับบ้านฝนตกนะครับก
1: ็ไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับในช่วงนี้สวัสดีพี่พิสมัยด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์กันเข้ามาพี่อัชราปิ่นทองนะครับทักทายสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยพี่ประกิตนะครับบอกวันนี้วันปลอดถุงพลาสติกสากลด้วยนะครับเป็นวันที่ดีๆนะการใช้ถุงพลาสติกก็ลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ให้ความสำคัญกับถุงผ้านะครับมาใช้แทนถุงพลาสติกตรงนี้นะครับพี่ประกิตบอกวันนี้หนุ่มชัยภูมิจัดกับสาวป่านใช่ครับ พี่เชษสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่สุดเทพนะครับบอกวันนี้สวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยนะครับพร้อมทักทายทีมงานวันนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ มีการกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดก็คือทำตามพี่สุเทพได
1: ้
0: นะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานของบันทึกสถานการณ์และก็สวทชสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับพี่ภัทรพรครับบอกสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่พิกุลเช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่ป่านแล้วก็พี่โดนัทด้วยตื่นมาแวะฟังพี่ๆก่อนที่จะนอนต
1: ่อสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราสองคนและทีมงานมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะแน่นอนประเด็นที่เป็นประเด็นที่คนค่อนข้างให้ความสนใจก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
0: ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนมีการทุจริตนั่นแหละนะครับก็มีทางท่านนายกก็ออกมาแถลงด้วยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียว
1: ใช่นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือก็มีการกำหนดเดดไลน์ไว้นะ7วันว่าให้มีการหาแล้วก็สอบสวนเรื่องของสาเหตุนะคะก็มีการแถลงออกมานะคะเมื่อวานนี้นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านก็ดูแลโดยตรงนะก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนำทีมแถลงข่าวผลการสอบสวนของทางกระทรวงมหาดไทยในกรณีทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือครบ7วันนะคะโดยทางคุณสันติธรยิ้มละไมค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้นะคะท่านก็บอกว่ามีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบ79คน
0: ครับ
1: พบว่าคะแนนเนี่ยไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลจากผู้รับจ้าง48คนคือเกินครึ่งนะคะจาก79คนเนี่ยนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขคะแนนสอบภาคกและภาคขให้มีคะแนนสูงขึ้นเกิน60และ90คะแนนตามลำดับนะคะอีกทั้งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกแล้วเนี่ยยังเข้าไปแก้ข้อมูลอีกนะคะก่อนส่งไปในประกาศที่ระบบสารสนเทศที่ประกาศยังเป็นทางการเบื้องต้นนะคะมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: กลุ่มแรกคือเจ้าหน้าที่สทค่ะก็คือส่วนท้องถิ่นนะคะกลุ่มที่2เป็นผู้รับจ้างนะคะบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังเป็นบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นกับข้าราชการพลเรือนสามัญของทางท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5คนด้วยกันก็คือที่เกี่ยวข้องนะคะ
0: ครับ
1: หลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงส่วนอีก6หน่วยงานที่ได้ทำ MOU ร่วมกันเนี่ยก็จะตรวจสอบเช่นกันนะคะพบเส้นเงินที่เชื่อมโยงถึงก็จะดำเนินการนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คือท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใหญ่เนี่ยทำไม่ได้หรอกนะขนาดนี้เนี่ยคือก็ต้อง
0: หมายถึงว่าตัวผู้ที่กระทำถ้าไม่ใหญ่พอตำแหน่ง
1: ทำไม่ได้นะคะก็คงต้องเร่งทำเพราะว่าหลายคนเนี่ยบรรจุไปแล้วคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยคือท่านนายกบอกอาจจะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะที่มาผิดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นโมฆะหมดส่วนใครที่ทำอะไรไว้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วนะคะท่านนายกยืนยันว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีคำสั่งจะชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มบุคคลภายนอกด้วยนะคะเขามีมติให้เดินหน้าบรรจุต่อแต่พอผลสอบการทุจริตออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกสทนะคะที่จะเข้ามาพิจารณาเรื่องนี
0: ้
1: พร้อมกับย้ำว่าจะต้องสนธิกำลังเอาผิดกับกระบวนการนี้ให้ได้นะคะคือออกมาแถลงแล้วสรุปเนี่ยก็มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5รายด้วยกันนะคะ
0: น่าจะเป็น
1: ที่เป็นคน
0: ข้าราชการนะนะครับข้าราชการที่บิ๊กๆเลยนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดเองรวมถึงในเรื่องของที่มาที่ไปหลังจากที่มีการบรรจุไปแล้วของสำหรับตัวข้าราชการต่างๆ
1: ค
0: ือท่านนายกบอกว่าคือที่มาที่ไปมันผิดเพราะว่ามันมีการโกงแบบน
1: ี้
0: ไม่โปร่งใสนะครับสมมติว่ากรณีที่เราจะให้บรรจุมันก็อาจจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายๆคนนะครับในข้อกฎหมายต่างๆก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องก็ต้องโมฆะหมดนะครับท่านนายกก็เป็นคนพูดเองนะครับขอแสดงความเสียใจเองด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากทางท่านนายกที่ควบคุมในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย
1: และ
0: ผู้ที่ดูแลอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นั่นเองนะครับก็มีการแถลงต่อจากท่านนายกเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยทราบดีว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนซึ่งจากที่ได้มีการลงนาม MOU กับ7หน่วยงานนะครับก็เป็นที่มาของวันนี้ที่จะมีการจับกุมโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทางท่านนายกนะครับคุณอนุทินก็เป็นคนพูดเองว่าการจับกุมว่าคนที่ทุจริตเนี่ยเป็นพวกขายชาติหากเราบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการก็จะทำให้ทุกอย่างวุ่นวายอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่าจะมีการชะลอการบรรจุก็ได้สั่งการกับทางปลัดอันสิทธิ์นี่แหละได้สั่งการกับท่านไปนะครับซึ่งได้สั่งการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่พอเข้าสู่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีมติให้ผู้ที่สอบผ่านได้บรรจุตามปกติจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับก็ทางนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ควบคู่กับปปช.ก็ได้มีการอายัดข้อมูลดิบที่เป็นกระดาษสอบกว่า800,000 แผ่นเลยนะแล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ว่าในช่วง 3-6 เดือนนี้นะครับจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จรวมถึงจะมีการตรวจสอบย้อนหลังด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันก็จะครบกำหนดวาระนั่นก็คือวันนี้เอง3 กรกฎาคม 2569แต่อย่างที่บอกมีการแถลงในเมื่อวานนี้ก็คือทำเสร็จก่อนนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเร่งมีความห่วงใยในเรื่องนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของที่ประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบไหมต้องอยู่ยังไงนะครับเบื้องหลังทั้งหมดจะเอามาลงโทษตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกระทรวงทำหน้าที่สุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังปปช.เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการรับโทษไปนะครับในส่วนกระทรวงมหาดไทยเองก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะว่าในส่วนของกระบวนการนี้เนี่ยจะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งแน่นอนถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็อาจจะมีมาตรการอะไรต่างๆนะคะออกมาว่าจะยังไงเป็นโมฆะไหมนะคะหรือว่าจะตรวจสอบกันยังไงให้มันมีความโปร่งใสมากที่สุดรวมไปถึงอาจจะต้องมีการวางมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นๆนะคะต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้การสอบเข้ามาเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนาะวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำหนดลงพื้นที่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้านะคะหรือว่าธกส.นั่นเองนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานนะคะวันนี้เพื่อที่จะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังไปติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรนะคะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามมาตรการตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะคะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแล้วก็รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพค่ะโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ย 3% ค่ะทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีนะคะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทั้ง7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะหรือว่าการรีสกิลอัพสกิลด้วยจากทางธกส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะมาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะภายหลังจากภารกิจที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะท่านนายกก็จะเดินทางกลับ รุงเทพเพื่อที่จะเป็นประธานการประชุมเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็การขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ช่วงบ่ายวันนี้นะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเดินทางลงพื้นที่นะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพก็มาประชุมต่อนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องกรณีของแอร์โฮสเตสนะนะเรื่องของยาเสพติดที่พี่นันบอกว่าก็จะต้องมองเป็นภาพใหญ
0: ่ใช่ที่เราจะต้องต่อประเทศเรา
1: แก้ไขปัญหากันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
0: ครับส่วนในเรื่องของเราพูดถึงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับอย่างที่บอกคือสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่จะช่วยในการลดต้นทุนของการเกษตร
1: ครับ
0: ซึ่งท่านนายกก็จะมีการลงพื้นที่ที่พระนครศรีอยุธยาในวันนี้ไปพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเนี่ยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รออยู
1: ่
0: เพราะว่าเป็นการคัดกรองเรียกว่าเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้น
1: ะ
0: ครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังมีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะหลายคนก็รอแล้วก็อย่างที่บอกก็มีต้องมีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้นะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการเปิดเผยถึงการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะครับจากข้อมูลก็มีจำนวนผู้เดือดร้อนและก็มีรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนะครับโดยกลุ่มผู้ที่รายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันรวมกว่าทั้งหมดนะครับ19ล้านกว่าคนเลยนะครับ19ล้าน 140,000 คนได้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยจำนวนกว่า13ล้าน 180,000 คนกลุ่มผู้ที่มาจากกระทรวงมหาดไทยที่มีรายชื่ออยู่แล้วกว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่มีการลงพื้นที่สำรวจนะเป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ต้องดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ5ล้าน4แสนคนนะครับนโยบายสำคัญคือการที่ผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตค่าครองชีพที่อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการและก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ17กรกฎาคมอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับก็ต้องติดตามกันต่
1: อ
0: ตอนนี้รวบรวมข้อมูลนะแล้วก็มีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ3กลุ่มด้วยกันที่เมื่อกี้นำเสนอไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ19ล้าน19ล้าน 140,000 คน
1: นะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะว่าจะต้องมีการคัดกรองแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านจริงๆเนี่ยในวันที่17ว่าจะเหลือจาก19ล้านกว่าคนเนี่ยจะเหลือกี่คนนะครับก็มารอพิสูจน์กันนะครับว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้ามั่นใจนะว่าตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็เดี๋ยวเขาเปิดให้ยื่นอุทธรณ์เนาะ
0: ถูกต้อง
1: หลังจากที่ประกาศ
0: ก็หลังจากประกาศก็อาจจะมีการยื่นอุทธรณ์น่าจะถึงสิ้นเดือนนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวเราติดตามว่าไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับ
1: ค่ะส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะคะครบเดือนแรกไปแล้วนะก็เติมเงินใหม่แล้วเนาะช่วงกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวไปดูสรุปเดือนที่แล้วนะคะสำหรับมิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนแรกที่เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันมานะคะซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการโครงการในเดือนแรกนะคะข้อมูลณวันที่30มิถุนายนช่วง5ทุ่มนะคะก็มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181 รายค่ะเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้านะคะกว่า 1.03 ล้านร้านค้านะคะก็สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คือโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าคึกคักกันตั้งแต่วันแรกเลยนะถ้าจำกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่เราได้ใช้กันนะคะก็มียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยวันแรกนะ 2,039 ล้านบาทนะคะก่อนที่ยอดใช้จ่ายเนี่ยจะขยายตัว ไปจนถึง 43,218 ล้านบาทภายในเดือนแรกก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนนะที่มีต่อมาตรการในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะส่วนด้านประกอบการค่ะผู้ที่ลงทะเบียนนะคะสำหรับร้านค้าเนี่ยก็กว่า 1,073,146 ร้านค้านะแล้วก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการเนี่ย 1,035,299 ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้ได้แล้วนะคะตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาก
0: ็
1: โครงการนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ผู้ประกอบการก็เพิ่มรายได้ในกระเป๋าแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายโอกาสทางการค้าเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยถือว่าเดือนแรกผ่านไปเนี่ยตัวเลขเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งก็ถือว่าช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะ
0: ครับก็เดือนแรกก็ 40,000 กว่าล้านนะครับเดี๋ยวมารอดูเดือนนี้ตอนนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้วนะครับ3วันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปใช้ในเดือนนี้นะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะตอนนี้ก็ร้านค้าหลายๆก็ใช้สิทธิ์ไหม
1: ก
0: ็ถามอยู่ตลอดนะครับก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีคือถ้าคนเยอะก็เดี๋ยวเก็บไว้ได้มันยังมีโอกาส
1: ได้เ
0: ย
1: อะ
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นผลการไกล่เกลี่ยคดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงในส่วนของต้นปีที่ผ่านมามีการเกิดเหตุนะครับที่เด็กถูกไฟดูดที่ภูวิลล่าที่ชะอำนะครับในส่วนนี้ก็มีการร้องเรียนไปยังสคบว่าให้มาตรวจสอบหน่อยว่าในส่วนนี้เนี่ยสามารถจะชดใช้เยียวยาอะไรได้ไห
1: ม
0: เพราะอย่างที่บอกคือใครไปเที่ยวมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ครับป่านนะครับเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของการที่มีเด็กหญิงถ
1: ู
0: กไฟดูดในภูวิลล่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการทางมีสคบนี่แหละเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนนี
1: ้
0: ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยต่างๆเพื่อที่จะมาเยียวยานะครับล่าสุดเนี่ยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนกระทั่งครอบครัวของผู้เสียหายมีความพึงพอใจและก็สามารถยุติข้อพิพาทได
1: ้
0: โดยที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองนะครับอันนี้คือการสะท้อนบทบาทของสคบนะครับเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการหาข้อตกลงจุดที่เป็นกึ่งกลางของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เรียกว่าผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบเยียวยาในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะครับมีการจ่ายค่าเยียวยาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการคืนเงินที่พักแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับให้กับในส่วนของผู้ที่รับความเสียหายนะครับทั้งในส่วนของครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้เสียหายตรงนี้พอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งนี้ทางสคบเองนะครับก็มีการประสานงานไปกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพื่อว่าจะป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดซ้ำรอยอีกแล้วก็ท่านไหนนะครับที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปที่พักต่างๆเจอภูวิลล่าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการเอาเปรียบประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งไปได้นะครับที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์www.ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นการประสานงานให้เรียกว่าการไกล่เกลี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีคือไม่ต้องไปดำเนินคดีให้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดกฎหมายมาบังคับใช้
1: ม
0: ัน
1: นานนะ
0: ฟ้องร้องกันไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าไกล่เกลี่ยได้ชดใช้ค่าเสียหายได
1: ้
0: ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าพึงพอใจในการได้รับการเยียวยาและก็การชดใช้ทั้งหมดก็คือเกลี่ยได้ได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของทางสคบด้วยนะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
1: ค่ะถือว่าเคสนี้จบลงด้วยดีนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกรณีเรื่องของทางผู้สื่อข่าวนะคะที่มีรายงานเพจนักเรียนเลวนะคะก็ที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่านักเรียนรายหนึ่งเนี่ยมีการร้องเรียนคุณครูที่ปรึกษานะคะที่ใช้บัญชี Instagram ส่วนตัวเปิดเผยภาพใบหน้าของนักเรียนในชั้นเรียนพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งก็ไม่ได้รับความยินยอมในการเผยแพร่นะคะซ
0: ึ่
1: งผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะขัดต่อกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ค่ะก็มีการยื่นเรื่องนะไปยังผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะส่วนรับเรื่องน้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านทาง Messenger เพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะคะล่าสุดเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะ1กรกฎาคมผู้ร้องเรียนมีการแจ้งว่าทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการตอบกลับมานะคะว่าโรงเรียนสั่งให้คุณครูลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนนะคะแล้วก็ให้คุณครูทำหนังสือชี้แจงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยทั้งนี้ค่ะผู้ร้องเรียนตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจาก Instagram แล้วค่ะซึ่งผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยก็ถ้าพบปัญหาถูกละเมิดในสถานศึกษานะคะสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านสายด่วน1579นะคะหรือทางเว็บไซต์ www.1579.moe.go.th ค่ะหรือว่า Facebook นะคะศูนย์บริการประชาชนกระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะคือถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นก็อาจจะมีคุณครูที่จะทำคอนเทนต์หลายๆอย่างนะคะก็อาจจะต้องเรามาระวังนะบางทีเห็นหน้าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเยาวชนเนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะแล้วก็จะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเนี่ยก็
0: ถือว่าจะเป็นลูกศิษย์ก็ตาม
1: นะ
0: คร
1: ับต้องด้วยนะ
0: เรียกว่าขอความอนุญาตแล้วก็ต้องแจ้งหน่อยนะคุณครูตอนนี้ก็คือไม่ได้ห้ามหรอกว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้เกียรติ
1: ค่ะ
0: เพราะเป็นสิทธิของเขานะคร
1: ับ
0: คุณครูก็จะต้องอย่างที่บอกอย่ายึดในกรอบเดิมๆนะครับต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงท้ายนะครับเชิญชวนงานกันหน่อยนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนี้นะครับ2569ก็มีการนำเสนอภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงในส่วนของการที่กระตุ้นการใช้จ่ายในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้ด้วยก็มีเมื่อวานนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากล นะครับแล้วก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยน้องปันไปร่วมด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เมื่อวานนี้ไปมานะคะเป็นวันที่มีพิธีเปิดนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีหลากหลายโซนนะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ใครที่อย่างสาวๆเนี่ยคือปกติก็จะมีแบบยาพวกแผนไทยสมุนไพรไทยนะคะแล้วก
0: ็
1: ในงานเขามีให้รับสมุนไพรฟรีด้วยนะเห็นเมื่อวานประชาชนหูไปต่อแถวรับสมุนไพรฟรีเอากลับไปปลูกที่บ้านนะคะสาวๆวันสำหรับปีนี้เนี่ยมีโซน Herbal for Beauty ด้วยนะ
0: ค
1: ือเป็นพวกแบบลิปสติกครีมทาผิวที่ทำมาจากสมุนไพรนะคะปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยด้วยรวมไปถึงโซนเพชรนะคะโซนสัตว์เลี้ยงนะก็มีด้วยใครที่เลี้ยงน้องสุนัขน้องแมวนะคะก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแมทชิ่งธุรกิจก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับสมุนไพรแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้สำหรับงานนี้ไปกันได้เลยแต่บอกเลยนะว่าใครที่ไปเนี่ยเอากระเป๋าถุงผ้าหรือกระเป๋าลากไว้นะของแจกเขาเยอะมาก
0: ที่ไหนเขาเนี่ย Impact ใช่ไหม
1: Impact เมืองทองห้อ11 12นะคะไปกันได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับเรา2คนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ที่ลืม
7: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
15: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
11: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
16: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมร ณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
18: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
19: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
20: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิต

0: ก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
1: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์
4: ปาลิซ่าครับเฮ้นี่นามกำลังไล่ข่าวบานหน่วยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
3: อย่ามัวแต่เครียดตะลุกนุยแคบเก็บข้องไว้ที่สู้ให้ไวแล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
4: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
3: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมถึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
4: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องเคบเลยกับป้อม
3: หากเจอน้ำท่วม

ทัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวัน

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการอันดามันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับออกอากาศร่วม

ครับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาดังนั้นนะครับการใช้รถใช้ถนนหรือว่ายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุไมซักนะครับฉบับที่1นะครับเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้นะครับพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนที่ละติจูด17องศาเหนือนะครับลองจิจูด108องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้นะครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับดังนั้นจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงส่งผลให้ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่5และ6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในบางพื้นที่นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กช่วงนี้นะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับรวมถึงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือที่สายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับกระทรวงมหาดไทยเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90 days นะครับกวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดนะครับทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนนะครับผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ซึ่งครอบคลุม3มิติหลักได้แก่นะครับ1การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ปลอดยาเสพติด2นะครับปราบปรามตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจับกลุ่มผู้ค้าและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องและนะครับ3การแก้ไขบำบัดเร่งผู้นำขอไปนะครับเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทางนี้นะครับโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับคิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงทางนี้นะครับให้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรายงานผลทุกวันที่3ของเดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านระบบการบินนะครับหลังเกิดกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียซึ่งจากการตรวจพบนะครับสารเสพติดในกระเป๋าสัมภาระนั่นเองนะครับ
ทางนี้กระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.และหน่วยงานด้านความมั่นคงให้อุดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยมีมาตรการเร่งด่วนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะครับขณะที่มาตรการระยะยาวจะผลักดันการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและคัดกรองบุคคลที่ต้องสงสัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อหารือความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงการเกษตรการค้าสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมและพลังงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันและเห็นพ้องที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งยังคงมีสัญญาณที่ดีจากการที่นายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกกุ้งกลับสู่สภาวะปกติซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำกุ้ง5สายพันธุ์ของไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดและรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งของจังหวัดภูเก็ตเพื่อสามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งการประสานผู้ประกอบการห้องเย็นรับซื้อเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงต่อไปกันนะครับหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้นะครับขณะนี้นะครับท่านกำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทนองนอกจากจะรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับเรายังทำการไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ Facebook สวทนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำนะครับผลงานหรือว่าอยากจะพูดคุยซักถามเรื่องอะไรก็ทักทายมาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับพี่อเนกพริกไทยนะครับ FC ขาประจำแล้วก็น้องต้นน้ำปรมินทร์ระโสนะครับที่ทักทายมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดพังงาก่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะครับทางนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากมีสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ได้แจ้งเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับทางนี้ประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจากพังงาเราไปต่อที่จังหวัดกระบี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมเคปพันวาจังหวัดภูเก็ตนายองกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่นะครับหรือว่าผอ.สอนชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3สอนชนภาค3นะครับโดยมีพลเรือโทวีรุธนะครับม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการสอนชนภาค3เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายชนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพังงานะครับขออภัยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับในฐานะผอ.สอนชนของแต่ละจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกของผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง6จังหวัดเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงตามแนวชายแดนทางทะเลฝั่งอันดามันและการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงทางทะเลเชิงพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการฝึกบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามันซึ่งที่ประชุมนะครับมีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพร้อมนำเสนอนโยบายของผู้อำนวยการสอนชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสอนชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งผลการดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ2569แผนการดำเนินงานในระยะต่อไปบทบาทและภารกิจของสอนชนภาค3ตลอดจนนโยบาย6ข้อในการขับเคลื่อนภารกิจของสอนชนแล้วก็มีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล9ด้านการโจรสลัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยการก่อการร้ายทางทะเลการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายการทำประมงผิดกฎหมายและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลพร้อมยกกรณีศึกษานะครับเหตุเรือบรรทุกสินค้าอับปางเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจัดอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัยและป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการรักษาวินัยและป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายอัธวิทย์ยงกิติธารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการรักษาราชการหัวหน้าส่วนสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนางจารุณีทองใสผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าวินัยข้าราชการพลเรือนถือว่าเป็นฐานรากสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลซึ่งการอบรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้เข้ารับการอบรมได้และเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐสำหรับการอบรมนะครับมีกำหนดระยะเวลา6ชั่วโมงโดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์พลโลกนิติกรชำนาญการพิเศษและนายณัฐณัฐธามนะครับสิรินวินิจนิติกรชำนาญการกลุ่มงานวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายกฎแนวทางการรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยตลอดจนการดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางวินัยและส่งเสริมการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบไปให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับที่ประชุมได้รับรองรายงานและรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระนองโดยส่งผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดระนองได้บูรณาการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อโยกย้ายถิ่นฐาน IOM จัดกิจกรรมโครงสร้างให้ความรู้แรงงานข้ามชาติเพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งเน้นไปยังแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้รู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์ยุคดิจิทัล พื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานพร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานในพื้นที่ต่อไปนะครับทางนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความรู้ให้กับแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดระนองต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบที่ถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดนะครับขณะเข้าพักภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบติดตามช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนล่าสุดนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจแล้วก็สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองก็สะท้อนถึงบทบาทของสคบนะครับในการเป็นตัวกลางที่ช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางด้านนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าหลังที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์นะครับตนจึงได้สั่งการให้สคบโดยกองคุ้มครองผู้บริโภค1นะครับเร่งดำเนินการเชิญคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนในขั้นตอนของอนุกรรมการการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่4ก็จนสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้นะครับซึ่งผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักและเงินประกันพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนางสาวสวมมาก็ย้ำตั้งแต่วันแรกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไกล่เกลี่ยให้จบแต่ต้องทำให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงและไม่ปล่อยให้ครอบครัวผู้เสียหายต้องต่อสู้เพียงลำพังวันนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้และผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของสคบที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ในฐานะที่ตนเองเป็นแม่คนหนึ่งนะครับก็เข้าใจดีนะครับถึงความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องเห็นลูกนะครับได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งการพาครอบครัวไปพักผ่อนควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ใช่จบลงด้วยความสูญเสียจึงกำชับให้สคบดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็วและไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพียงลำพังซึ่งตนก็กำชับให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและก็ความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนอกจากนี้นะครับทุกเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งภาครัฐต้องเร่งเข้าไปแก้ไขไม่ใช่เพียงรับเรื่องไว้เท่านั้นแต่ต้องติดตามจนเห็นผลเพราะเมื่อประชาชนได้รับความเป็นธรรมความเชื่อมั่นต่อระบบคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับทางนี้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าภัยต่างๆนะครับหากประชาชนพบบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับจังหวัดระนองเดินหน้ากลั่นกรอง2โครงการความปลอดภัยทางถนนเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดประชุมคณะกลั่นกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความจำเป็นและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองศึกษาธิการจังหวัดระนองสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองร่วมกันพิจารณาโครงการอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอจำนวน2โครงการต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดระนองทั้งนี้เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยและทางถนนของจังหวัดผ่านกระบวนการพิจารณาที่รอบคอบและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับจังหวัดระนองยกระดับวินมอเตอร์ไซค์สร้างนักขับมืออาชีพเพื่อทุกการเดินทางที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากผู้ขับขี่ที่ใส่ใจเพราะวินมอเตอร์ไซค์คือแนวหน้าของความปลอดภัยบนท้องถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจัดโครงการสมาร์ทวินขับขี่ปลอดภัยใส่ใจผู้โดยสารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับเพื่อพัฒนาทักษะผู้ขับขี่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้อย่างมั่นใจนายก่อล่าประสอบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการจราจรภาคการประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน66รายครอบคลุมทั้งกฎหมายจราจรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันและการให้บริการอย่างมืออาชีพนะครับเพื่อการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งโครงการนี้สะท้อนให้แนวคิดว่านะครับผู้ขับขี่ที่ดีไม่ใช่เพียงขับรถเป็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนเพราะทุกเที่ยวที่ปลอดภัยคือความเชื่อมั่นที่ส่งต่อถึงประชาชนดังนั้นนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือที่เราเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับเป็นต้นแบบของการขับขี่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจรและร่วมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดระนองนะครับเกษตรจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยมีการลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบมังคุดในอำเภอกระบุรีทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาการจัดการดินน้ำและธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและยกระดับมังคุดระนองสู่ห่วงโซ่ประทาน และบริการข้อมและบริการมูลค่าสูงนะครับนางสาวชติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่านางเนตรพันนีสิงห์ทองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลแปลงต้นแบบจากการจัดการดินและปุ๋ยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงของนานิรุตบุญส่งเสริมหมู่ที่8ตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมุ่งติดตามแนวทางการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำหนักคุณภาพสูงจากมังคุดคัดทิ้งเพื่อใช้บำรุงดินการจัดการระบบน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อควบคุมความสูงของต้นมังคุดทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ดูแลรักษาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างสะดวกลดต้นทุนแรงงานพร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานซึ่งการพัฒนาแปลงต้นแบบดังกล่าวนะครับเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของจังหวัดระนองโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดของเหลือใช้ในการเกษตรเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับโคร รมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ให้เฝ้าระวัง35จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเฝ้าระวังอันตรายนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ35จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นลำน้ำในพื้นที่รับน้ำนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกมี3จังหวัด นะครับเพชรบุรีระนองและพังงาให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันโดยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับและหลีกเลี่ยงการออกพื้นที่ในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะครับในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสภาพอากาศจะคลี่คลายทางนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำและก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับในช่วงระหว่างวันนี้นะครับถึงวันที่4นะครับกรกฎาคมยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องขับรถนะครับยานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
6: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส. ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
7: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น 90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา

0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
1: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lansdarunning2026 รัสดา Running 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะจากกันจนถึงสุขค่าไซส์แบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่าวทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันสุขสุดสัปดาห์สุขที่3กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปฟังสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าแสงแห่งใจแล้วก็กลับมากับช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวมาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาติดตามค่ะในเรื่องราวข่าวสารแรกกันเลยนะคะทางด้านของในส่วนข่าวสารแรกเลยนะคะเรามาดูทางด้านของท่านผู้การมุกดาหารค่ะมีการเผยถึงการที่ตำรวจนะคะมีการเดินหน้าดำเนินคดีกับเด็ก11ขวบอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเอาผิดกับผู้ปกครองที่ดูแลแต่ว่าปล่อยปละละเลยสร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธานะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารมีการแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากว่า จ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นเด็กออทิสติกตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบและข้อมูลทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการค่ะพลตำรวจตรีไพโรจน์ก็ยืนยันนะคะว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโดยนอกจากการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุแล้วยังเตรียมแจ้งข้อหากับผู้ปกครองด้วยในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลแต่ว่าปล่อยปละละเลยจนเด็กนั้นสามารถนำรถยนต์ออกมาขับแล้วก็ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารเนี่ยนะคะก็มีการอัปเดตในส่วนของเด็กที่ขับรถชนพระธุดงค์ซึ่งล่าสุดพระมรณภาพเป็นรายที่10ค่ะมีการอัปเดตข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุพระธุดงค์วันนักข้อมูลนะคะณวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569เมื่อวานเวลา 23:00 น.นะคะโรงพยาบาลมุกดาหารขอแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุดังนี้พระภิกษุได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาต่อณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดมุกดาหารนะคะพระหนึ่งรูปนะคะเป็นพระภิกษุนะคะพระภิกษุอีกหนึ่งรูปก็มรณภาพเป็นรายที่10ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการมรณภาพของพระภิกษุแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่รับบาดเจ็บตลอดจนญาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านกันด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะก็อันนี้เป็นที่มาจากโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็เรียกได้ว่าล่าสุดนั้นพระมรณภาพเป็นรายที่10แล้วค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมนะคะแม่กองธรรมสนามหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงนามในหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลละมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมะโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาปลดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ปลดประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุที่ถึงมรณภาพทุกรูปค่ะซึ่งมีพระบัญชาปลดให้วยาวัจกรนะคะจัดในส่วนของคิลานปัจจัยประทานค่ะเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกๆรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาแล้วก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทานน้ำใจก็เรียกว่าหลั่งไหลค่ะคนนั้นแห่ร่วมบริจาคเลือดนะคะเหตุเด็กขับรถชนพระธุดงค์เนี่ยแหละค่ะซึ่งล่าสุดทางโรงพยาบาลมุกดาหารก็แจ้งว่าเลือดนั้นมีเพียงพอแล้วซึ่งเป็นประกาศจากโรงพยาบาลมุกดาหารขอแจ้งว่าขณะนี้ได้รับบริจาคโลหิตเพียงพอต่อความต้องการแล้วท างโรงพยาบาลขอขอบพระคุณประชาชนผู้บริจาคโลหิตทุกๆท่านตลอดจนหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมพลังแห่งการให้ในครั้งนี้ความเสียสละและน้ำใจของทุกๆท่านมีคุณค่ายิ่งอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะอันนี้เป็นในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารก็เป็นประกาศจากโรงพยาบาลว่าโลหิตนะคะหรือว่าเลือดนั้นที่มีคนร่วมบริจาคเลือดนะคะล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารก็แจ้งว่าเลือดเพียงพอแล้วค่ะมากันที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็มีการแถลงความคืบหน้าฟันขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นพบแก้คะแนนกว่า48รายจ่อฟันวินัยร้ายแรง5ข้าราชการเอี่ยวนะคะส่วนผู้สอบที่ทุจริตแม้ว่าบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะและผู้เกี่ยวข้องการกระทำผิดทั้งหมดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบอกว่าการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์และได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สืบสวนเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละหน่วยงานได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันเพื่อยืนยันหลักฐานและใช้อำนาจในการดำเนินคดีการดำเนินงานภายใต้ MOU ดังกล่าวนำมาสู่การจับกุมและสืบค้นอย่างจริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลส่วนทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจพบในเบื้องต้นว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังจากที่ตรวจคำตอบเสร็จสิ้นแล้วจากการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่จัดส่งให้ในภายหลังนั้นบรรจุไฟล์ภาพถ่ายกระดาษคำตอบและประกาศผลคะแนนปรากฏว่าจากการสุ่มตรวจ79รายมีผู้ที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบนั้นไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลคะแนนสอบนะคะก็คือ48รายด้วยกันค่ะหรือว่าเกินกว่าครึ่งจึงตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกและภาคขให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้คะแนนภาคกเกินกว่าร้อยละ60และภาคขมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90สำหรับการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายด้วยกันก็ต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้ค่ะในส่วนของมหาไทยนะคะเปิดยุทธการที่มีชื่อว่า Operation Night Day นะคะกวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดค่ะกระทรวงมหาไทยจะทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation Night Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดดำเนินการระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมทั้ง3มิติหลักได้แก่1การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและก็สถานประกอบการปลดยาเสพติดนะคะ2ค่ะการปราบปรามจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจับกุมผู้ค้าและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและ3การแก้ไขบำบัดเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้อำนาจของอำเภอเป็นศูนย์กลางค่ะโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งนี้ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรายงานผลในทุกๆวันที่3ของเดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านระบบการบินหลังเกิดกรณีลูกเรือสายการบินของไทยนั้นถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียจากการตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระ โดยกระทรวงคมนาคมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงอุดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยมาตรการเร่งด่วนให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นขณะที่มาตรการระยะยาวจะผลักดันการใช้ข้อมูลPNR นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็คัดกรองบุคคลต้องสงสัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมค่ะมาดูทางด้านของกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมบริโภคกุ้งในประเทศเชื่อมโยงตลาดรับซื้อด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569นี้เพื่อหารือถึงความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงการเกษตรการค้าสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมและพลังงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีหลังจากมีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันแล้วก็เห็นพ้องที่จะร่วมกันในการเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งยังมีสัญญาณที่ดีจากการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้การนำเข้าและส่งออกกุ้งนั้นกลับสู่สภาวะปกติคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการในส่วนของมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดและรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งนะคะจังหวัดภูเก็ตก็สามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งการประสานผู้ประกอบการในส่วนของห้องเย็นรับซื้อเพิ่มเติมด้วยค่ะมาดูกันต่อถึงทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะนำกำลังพลประกอบพิธีสมโภชน์และมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสริมสิริมงคลและเป็นส่วนรวมจิตใจณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ2กรกฎาคม2569เวลา 15:59 นาทีณบริเวณหน้าอาคาร1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีสมโภชและพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้นะคะและสมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะพระบรมรูปหล่อโลหะขนาดเท่าพระองค์จริงนี้นะคะเป็นหนึ่งใน13องค์ที่จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศโดยพลโทนรทิพย์โพยนอกได้ประสานการจัดสร้างและอัญเชิญมาประดิษฐานณค่ายสิรินธรเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจด้านความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็น สุขแก่หน่วยงานแล้วก็กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ต่อเนื่องด้วยพิธีมังคลาภิเษกซึ่งเป็นพิธีสุดท้ายอันเป็นมหาฤกษ์นะคะโดยมีพระเถระนุเถระชั้นใหญ่นั่งปลุกอธิษฐานจิตเจริญภาวนาอย่างเข้มขลังพร้อมประกอบพิธีจุดเทียนชัยเทียนวิปัสสีและพิธีดับเทียนชัยตามแบบโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงท้ายของพิธีก็ได้มีการมอบรูปหล่อจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่กำลังพลที่มาร่วมงานเพื่อนำไปสักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะมากันที่ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนนายจ้างและก็ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนค่ะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งตามวันและเวลาที่กำหนดร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนจากสำนักงานประกันสังคมนะคะมาดูทางด้านของกรมอนามัยกันบ้างเชิญชวนผู้ปกครองพาเด็กปฐมวัยเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีนะคะระหว่าง 6-10 กรกฎาคม2569นี้รวมสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ9เดือน1ปีครึ่ง2ปีครึ่ง3ปีครึ่งและ5ปีค่ะรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใกล้บ้านทั่วประเทศการตรวจคัดกรองช่วยค้นหาความล่าช้าทางพัฒนาการได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมเติบโตสมวัยพร้อมก้าวสู่อนาคตที่ดีนะคะเพราะ5ปีแรกของชีวิตก็คือช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานการเรียนรู้ของลูกน้อยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษค่ะสำนักงานคลังสำนักงานพระคลังคลั่งที่นะคะมีการเชิญชวนเยาวชนรักเสียงเพลงทั่วประเทศเลยค่ะร่วมกันประกวดขับร้องเพลงกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะก็คือปี2569นี้ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้ก็สามารถที่จะสมัครกันได้ตามประเภทที่ต้องการกันได้เลยนะคะประเภทที่1ประเภทเพลงลูกทุ่งค่ะประเภทที่2ประเภทเพลงลูกทุ่งก็จะมีเป็นการแยกประเภทไปนะคะประเภทที่3เป็นประเภทเพลงร่วมสมัยเพลงไทยร่วมสมัยค่ะก็จะมี3ประเภทนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะอาจจะแบ่งเป็นชายหญิงนะคะแล้วก็สำหรับคุณสมบัติค่ะอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินม.6หรือเทียบเท่าณวันสมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2ในซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณผูกมัดกับค่ายใดๆหากมีก็ต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดนะคะใครที่สนใจนะคะในการประกวดร้องเพลงนะคะสำนักงานพระคลังข้างที่ก็เชิญชวนเยาวชนรักเสียงเพลงทั่วประเทศร่วมประกวดขับร้องเพลงกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะอย่าลืมแล้วกันสมัครกันได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอดามันกับช่วงของข่าวใต้ระวันกันต่อค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: คนน่าจะเคยได้ยินคำว่าแลนบริดจ์แล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแลนบริดจ์คืออะไรกันแน่ถ้าแล่งให้เข้าใจง่ายๆแลนบริดจ์ก็คือโครงการที่เขาสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรกับทะเลอันดามันที่จังหวัดระนองโดยมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกสร้างถนนและทางรถไฟสำหรับฉายขนส่งสินค้าข้ามกันไปมาแทนที่เส้นทางเดิมที่จะต้องเดินเรืออ้อมผ่านช่องแคบมาละกาใช้เวลา 4-5 วันแต่ถ้าเราเดินทางผ่านเส้นทางแลนบริดจ์ข้ามจากอ่าวไทยมาอันดามันเส้นนี้ทำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าช่วยขยายการลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นหลายพื้นที่แลนบริดจ์ก็เลยกลายเป็นโครงการที่ช่วยทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคนั่นเองค่ะ
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะเริ่มที่ภูเก็ตค่ะตำรวจภูธรภาค8บูรณาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงนะคะขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศเตรียมส่งตัวตามคำร้องขอของราชรัฐลักเซมเบิร์กค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะคะร่วมกับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตบูรณาการปฏิบัติการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงค่ะขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศตามคำร้องขอของทางราชรัฐลักเซมเบิร์กการปฏิบัติการครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจตรีเลิศชายจำปาทองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะคะพันตำรวจเอกอดิพัฒน์กรึงไกลค่ะรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8พันตำรวจเอกประวิตรเอ็งชวนผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8พันตำรวจโทณัฐวุฒิหนูทองค่ะรองผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8และพันตำรวจโทถาปกรณ์ชูละเอียดรองผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ชุดปฏิบัติการก็นำโดยว่าที่พันตำรวจโทธีรชัยหัดโสสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะคะแล้วก็ร้อยตำรวจโทอภิรัตยานนรัตค่ะรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ร่วมกัน ควบคุมตัวชายอายุ29ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะตามคำร้องขอของทางการราชรัฐลักเซเบิร์กซึ่งผู้ต้องหารายดังกล่าวนั้นถูกกล่าวหาในความผิดฐานร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมการฟอกเงินอันเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดการลักพาตัวการกักขังหน่วงเหนี่ยวการจับตัวประกันการชิงทรัพย์โดยมีอาวุธร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปตลอดจนความผิดฐานขู่กันโชคทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้บริเวณหน้าห้องพักของโรงแรมภูวารีรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ของตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะนำตัวส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ส่งต่อไปยังราชรัฐลักเซมเบิร์กตามคำร้องขอต่อไปนะคะมาดูเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตกันบ้างในการเร่งแก้ไขเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดในพื้นที่ป่าตองคาดว่าจะทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าบางส่วนภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในเที่ยงคืนอันนี้เป็นข้อมูลณเมื่อวานนะคะวันที่2กรกฎาคม2569จากกรณีที่เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในหลายพื้นที่นั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตก็ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในบางส่วนได้ภายในไม่เกิน1ชั่วโมงทั้งนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ถนนตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนไข่มุกซอยตันยาวไปจนถึงแยกน้ำเสียนะคะรวมไปถึงพื้นที่นาในซอย8ตลอดทั้งสายก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการซ่อมแซมสายไฟฟ้าแล้วก็มาแปลงไฟฟ้าที่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน24นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2569นั้นนะคะสำหรับระบบไฟฟ้าแบบ2เฟสในพื้นที่ซอยตันทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดจังหวัดภูเก็ตก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์และก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะต่อกันที่ทางด้านของพังงากันต่อนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาต้อนรับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับและก็ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภานำโดยนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการค่ะซึ่งลงพื้นที่จังหวัดพังงาระหว่าง 2-4 กรกฎาคม 2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ในระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคม2569ทางคณะกรรมการมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางในระดับชุมชนรวมทั้งรับฟังข้อมูลด้านการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมต่อไปค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้ายกระดับคิดความสามารถเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูงประจำปี2569พร้อมสำรวจสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเพื่อเตรียมนำร่องงานวิจัยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืนนะคะด้านของนางสาวอันธิกาบุญมีวิริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเขา ตำบลเขาเขนนะคะอยู่ที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็วางแผนการดำเนินงานวิจัยในแปลงทดสอบทุเรียนพันหมอนทองบนพื้นที่ตัวอย่างขนาด10ไร่ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองโดยการนำถ่านไบโอชาซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการจัดการแปลงในวิถีเดิมของเกษตรกรเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงบำรุงดินการกักเก็บธาตุอาหารแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่จากการตรวจสอบแปลงทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในขณะนี้พบว่าอยู่ในช่วงของระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดขายในรอบแรกสร้างรายได้งดงามให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ98-100บาทโดยมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะรับซื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาทำการรับซื้อถึงหน้าสวนกันเลยค่ะเพื่อที่จะนำไปกระจายแล้วก็จำหน่ายต่อไปในพื้นที่นอกจังหวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของทิศทางราคาไม้ผลเมืองกระบี่ในปีนี้ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะซึ่งจากในส่วนของข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนั้นค่ะอันนี้ก็เปิดจากเพจของเพจนะคะเพจประชาสัมพันธ์ Facebook เพจประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะซึ่งก็มีข่าวสารมาฝากกันทิ้งท้ายก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะก็เป็นทางด้านของปภ.นะคะอันนี้เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศกันละกันค่ะสำหรับในส่วนของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองมีการโพสต์ไว้นะคะเรื่องของปภ.แจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันระหว่าง 2-6 กรกฎาคม 2569 อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานด้านการพยากรณ์พบว่าพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงระหว่างวันที่4-6กรกฎาคม2569แล้วก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนเข้าขึ้นฝั่งนะคะแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้บริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ว่าจะทำให้ในช่วงวันที่2-6กรกฎาคม2569นั้นอาจจะมีฝนตกหนักที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากทางราชการกันอย่างใกล้ชิดและหากว่าได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องที่ระนองนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะที่เป็นผอ.สอนชนจังหวัดระนองร่วมประชุมผู้บริหารสอนชนภาค3ขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา 15:00 นที่โรงแรมแคปพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3โดยมีพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยในส่วนของผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สอนชนภาค3นะคะรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีงบประมาณพ.ศ. 2569พร้อมรับทราบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานในระยะต่อไปค่ะตลอดจนร่วมพิจารณาแนวทางการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปด้วยทิศทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างทุกๆภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการประชุมมีพิธีรับมอบเหรียญอภิรักษ์นาวีด้วยนะคะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันให้เกิดประสิทธิภาพและก็เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะเวลาหมดเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการอยู่กับโนรีอีก1เขาเรียกว่า1อาทิตย์หน้าจันทร์ถึงศุกร์หน้านะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของน้องดิววสุรัตน์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
6: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอาหมัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
8: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของ

0: ามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: คำว่าบุญนั่นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่3นะกรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานนะคะรับหน้าที่เป็นเพื่อนคุยนะคะในชั่วโมงนี้นะก่อนที่หลายๆท่านเนี่ยไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆบวกกับข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะนำมาอัปเดตกันนำมาเล่าสู่กันฟังกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและโซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำกันเช่นเคยนะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่นะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในอำเภอเมืองนะคะมีฝนตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะผู้ฟังก็ชุ่มฉ่ำเป็นว่าเล่นนะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะมาอัปเดตกันนะคะโซนของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะฝนตกกันหรือเปล่านะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องหากันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่ต้องเกาะติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยชุดไทยพลัสค่ะเขายังมีในเรื่องของ AI นะที่จะมาช่วยในเรื่องของการที่จะคุมสินค้าหรือว่ายอดขายนะคะว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะคะก็เป็นในส่วนของ AI นกกระซิบนั่นเองค่ะรวมไปถึงสภาพอากาศนะในช่วงนี้ค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะว่าตั้งแต่วันประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยาวไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะแต่บางพื้นที่ก็อาจจะฝนทุเลาลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะคะต่อให้เป็นการประกาศนะคะแต่เราก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าต่างๆดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยเราเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ไหนที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าตามสถานการณ์หรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะยิ่งตัวเมืองพังงาเองอย่างที่คุณผู้ฟังได้รู้กันนะว่าอาจจะมีเกาะแก่งต่างๆรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะบนเกาะอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ชะลอกันสักนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนั่นก็คือเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะคะการสวมใส่เสื้อชูชีพรวมไปถึงมาตรการต่างๆนะคะที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะอย่างที่รู้กันนะคะส่วนของอำเภอตะกั่วป่านะก็บางจุดเนี่ยก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังมีน้ำท่วมขังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองท่านไพรัชเพชรยวนรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.นะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะร่วมกันบูรณาการแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะเพื่อที่จะรับมือกับในเรื่องของสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องฮายังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาพูดคุยกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับทางด้านของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะ

ค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะผลงานเพลงเพราะๆนะเที่ยวใต้บ้านเรานะคะไม่มีแพลนในเรื่องของเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันได้ค่ะก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองวันเสาร์นี้ค่ะผู้ฟังก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมใครที่ชื่นชอบเรื่องของการกินนะคะกินเป็นเรื่องนะคะกับททสำนักงานพังงาค่ะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามในส่วนของประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะกับทางด้านของครม.ค่ะก็ได้มีการอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ค่ะหนุนการฟื้นตัวนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมนะคะจดทะเบียนสิทธิ์และก็นิติกรมนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยปีนี้โดยลดค่าจดทะเบียนนะคะโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะถือว่าเป็นสาระสำคัญเช่นเดียวกันนะคะกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมแล้วก็จดทะเบียนสิทธินิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งก็จะมีในรูปแบบของการลดค่าจดทะเบียนค่ะเหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนนะคะการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1นะคะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวค่ะผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวนะคะที่จดทะเบียนดังกล่าวที่มีราคาซื้อขายหรือว่าราคาประเมินทุนนะคะไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทนะคะต่อสัญญาณไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนพื้นที่บรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นชอบนะคะเรื่องของการจดทะเบียนหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆในเรื่องของการโอนหรือว่ากดจำเขาเรียกว่าจดจำนองนะคะอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการอัปเดตกันหรือว่าทุกๆวันอังคารนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีการประชุมครม.ก็จะมีการสรุปประเด็นหลากหลายเรื่องราวนโยบายต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวมาตรการต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนหรือว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะกับทางด้านของระบบสาธารณสุขไทยนะดีที่สุดในอาเซียนค่ะและติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในปีนี้นะคะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกค่ะจากการสำรวจนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผู้ฟังถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกนะคะอิงจากการรายงานของผู้ใช้งานนะคะสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่พี่น้องประชาชนรับรู้ค่ะรวมไปถึงคุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของประเทศไทยเองก็ติดเขาเรียกว่าติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขนะคะก็จะประมาณ 77.5 คะแนนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลักๆที่เด่นชัดที่เราได้เห็นนะคะว่าเป็นรูปนะคะก็คือการนำนโยบายสาธารณสุขของไทยนั่นคือการระบบบริการที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้รวมไปถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนค่ะโดยเฉพาะสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นะคะก็มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอกชนที่มีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็เน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคที่มีเรื่องของโรคร้ายแรงหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงนะคะรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะสำรวจนะคะหรือว่าใช้บริการได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับระบบสาธารณสุขไทยที่ดีที่สุดในอาเซียนที่มีการติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขนะคะที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อผลงานเพลงนี้นะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: บ้าพี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช้แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะจากทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะอยู่ระหว่างการคัดกรองนะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือค่ะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้จากข้อมูลที่มีจำนวนผู้ที่เดือดร้อนหรือว่ามีเป็นรายใหม่นะคะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เติมนะคะจำนวน 13.18 ล้านคนนะคะแล้วก็กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้วประมาณ1ล้านกว่าคนค่ะสำหรับกลุ่มใหม่ที่มีการลงพื้นที่สำรวจนะผู้ฟังก็คือกลุ่มใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยก็จะมีการดึงเข้ามานะคะเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญนะคะก็คือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพค่ะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคุณผู้ฟังก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่ไปสำรวจมานะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะในเดือนนี้นะในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรอบใหม่ที่มีการเขาเรียกว่าคุมเข้มรวมไปถึงมีการคัดกรองหลักเกณฑ์ต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆสามารถที่จะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะซึ่งทั้งนั้นก็รอติดตามนะคะรอประกาศจากทางของกระทรวงการคลังในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของสทนช.นะได้มีการประกาศนะคุณผู้ฟังว่าวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยหลากหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยช่วงของที่วันที่6ถึง7นะคะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะอย่างที่น้องหาได้เกริ่นไปเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะยิ่งในตัวเมืองพังงาเนี่ยฝน8แดด4ก็ชุ่มฉ่ำกันแบบยาวๆนะคะก็ใครที่ต้องออกไปทำงานหรือว่าใครที่ต้องมีการเดินทางนะก็ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้เป็นพิเศษกันเลยนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยอาจจะมีทางโค้งเยอะทางลาดชันรวมไปถึงเขาเยอะนะคะเสี่ยงที่จะมีในรูปแบบของน้ำป่าไหลหลากนะคะหรือว่าดินโคลนถล่มซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกับทางด้านของท่านรองผู้ว่ารวมไปถึงท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้มีการสั่งการเตรียมพร้อมนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงนะคะซึ่งหลักๆอย่างที่น้องฮาได้เกริ่นไปก็จะมีด้วยกันถึง3อำเภอนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจเช่นเคยค่ะผู้ฟังก็ในช่วงของวันที่6ถึง7นะคะก็คาดการณ์นะว่าพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรค่ะก็ได้แก่จังหวัดนครราชสีมานะก็จะเป็นโซนของบริเวณอำเภอเมืองแล้วก็ตราดค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของนนทบุรีนะจังหวัดระนองนะคะบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงานะคะก็จะอยู่ของบริเวณอำเภอเมืองพังงาและอำเภอกระปงนะก็ต้องมีการเฝ้าระวังวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมซ้ำซากนะคะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะในช่วงนี้นะคะมากันที่ผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะก็ยังคงมีประเด็นที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะคะกับประเด็นของเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะกับกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ค่ะ

กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะ 11:47 นาทีกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะกับในวันนี้ค่ะตลาดนัดนะคะที่ว่าการอำเภอนะคะจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ค่ะลดราคากันฉ่ำนะคะของกินของใช้ของดีราคาประหยัดค่ะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกันเลยทีเดียวนะก็เริ่มด้วยกันในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะก็จะมีทุกๆวันศุกร์นะคุณผู้ฟังเริ่มในส่วนของวันที่3นะคะวันศุกร์ที่3แล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะตรงกับวันที่17นะคะและทิ้งท้ายด้วย31กรกฎาคมก็จะมีเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะยาวไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะทุกๆวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะไปช็อปนะคะในเรื่องของการลดราคาต่างๆนะคะก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของถูกและดีนะคะพร้อมกับหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยนะคะที่มีการเอาคาราวานสิ่งของต่างๆเนี่ยนำมาลดราคากันนะคะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกันด้วยค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับทางด้านของสำนักงานพาณิชย์นะคะจังหวัดพังงานะนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเช่นเดียวกันค่ะลดค่าครองชีพนะคะในไตรมาสที่4นะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมนะคะที่อำเภอเกาะยาวค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปในส่วนของวันที่8กรกฎาคมนะคะก็จะอยู่ที่ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาวตำบลเกาะยาวน้อยค่ะวันที่9กรกฎาคมนะคะณโรงเรียนบ้านพรุในตำบลพรุในค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารหอมมะลิราคา145บาทนะคะไข่ไก่เบอร์2 95บาทต่อแผงนะคะน้ำตาลทรายราคา20บาทค่ะน้ำมันปาล์มค่ะราคา35บาทนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานและสินค้าชุมชนอีกหลากหลายอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะสินค้าคุณภาพราคาประหยัดนะคะแถมที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพนะคะก็ไปซื้อสินค้ากันได้นะก็รอบนี้ก็เป็นไตรมาสที่4นะคะในส่วนของธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะมากันที่กิจกรรมที่น้องหาได้เกริ่นไปนะกิจกรรมอะไรเอ่ยในส่วนของทททสำนักงานพังงาค่ะผู้ฟังเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะสำหรับหลากหลายกิจกรรมแต่กิจกรรมนี้เนี่ยมันตรงใจกับคนที่ชอบกินใครที่ชอบกินในส่วนของเส้นต่างๆนะผู้ฟังเขาจะมีกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องทำให้อ้วนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะผู้ฟังเขาจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะรวบรวมของดีของเด่นของอร่อยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยให้เราเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์ขนมสดอาหารเส้นผ่าน88ร้านอาหารเส้นและ38ร้านขนมสดหาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะกำสำหรับน้องอาเองก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อว่าสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านน่ะก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคุณผู้ฟังก็มีหลากหลายอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ที่มาจังหวัดพังงาแล้วต้องได้กินต้องได้ลองนะก็ไปกันได้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์นะคะเสาร์ที่4กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะที่บริเวณสี่แยกถนนโรงเรือค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะซึ่งตั้งแต่เวลา 15:30 นะก็จะเป็นการลงทะเบียนนะคะรวมไปถึง 16:00 นเป็นต้นไปก็จะมีเขาเรียกว่าพิธีเข้าสู่กิจกรรมนะคะกิจกรรมนะคะกินเป็นเรื่องนะคะในบรรยากาศขนมสดแล้วก็อาหารเส้นมาเป็นแกนหลักในเรื่องของการเล่าเรื่องนะพบกับการเวทีร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะวงล้อกินเป็นเรื่องที่ชวนทุกคนเนี่ยร่วมหมุนวงล้อลุ้นรับของที่ระลึกจาก
ททพังงากันด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเป็นประธานในพิธีแล้วก็จะมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะท่านไพรัชเพชรยนต์ก็จะเดินทางมาถึงบริเวณงานค่ะก็จะมีพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ไปกันได้นะไปเช็คอินไปเซลฟี่กันไปสัมผัสเสน่ห์แบบกินเส้นต่างๆขนมหวานต่างๆนะกินแล้วนะคะก็อย่าลืมนำมาบอกเล่ากันด้วยนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆนะคะเป็นเรื่องของความอร่อยเป็นเรื่องของความอ้วนนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้นะวันที่4กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณ4แยกถนนโรงเรือนะคะน้องมาตีร่อนแรกค่ะผู้ฟังนะก็จะมีกิจกรรมฝาผนังนะที่มีรูปใหญ่เลยนะคะก็จัดกิจกรรมที่บริเวณนั้นนะคะ 11:53 กันแล้วนะพูดเยอะนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันนะคะผลงานเพลงอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะน้องฮาเองพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
1: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและฆราวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลลับใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งนึงดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3%แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
4: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตระวิวันรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้น

0: 2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธกส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธกส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
1: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
2: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบาลบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส Local Wellness Economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โด ยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพร่พื้นบ้าน

0: กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม
1: ่ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bank นะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศ และช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง2รับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
7: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
10: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
11: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการณ์การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
12: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่ผันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็ มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะ ก
13: ็
12: คือจะคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
11: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12:31 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า800แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
5: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
2: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายลาสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
5: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2.3 ล้านแสนตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2-1เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโฆชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสซิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโฆชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทยเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกจิกุลมืออันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6 และ6-7ไทยเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนี้ไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินัล21โคราชโดยรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 น.นางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศนักกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCAจึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้ สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนอบราเวอร์และสเตฟานโนมาโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสศรีรุ่งเรืองนันสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
16: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะเพราะว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move upขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
13: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพ Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้า

0: พัศวัตรกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนันทนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสำนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน

0: ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีต คุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615122ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้าใช้เวลา700ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นถูกนำไปรีไซเคิลน้อยมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีการนำถุงพลาสติกไปรีไซเคิลเพียง 1-3% ทั่วโลกเท่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางดินใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปีเกิดการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะทางน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
12: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
11: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
12: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
11: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
13: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
16: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออบรรรพภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ. 1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
3: ไม่อยากจะฟังมันน่าเบื่อหนูอยากฟังเพลงอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้นะลูกบ้านเราฝนตกหนักและเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยต้องฟังข่าวนะลูกถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาเราจะได้อพยพทันไงลูก
3: โหถ้าขนาดนั้นต้องฟังต่อละพ่อข่าวว่าไงต่อคะ
2: จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักอาจจะเกิดพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
3: เอาเร็วค่ะพ่อคะเก็บข้องค่ะ
4: ไม่ตระหนกไม่ประมาทด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันพื้นที่เชิงเขาหรือลาดชันอาจเกิดดินถล่มได้หากคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดสังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นดินแตกร้าวน้ำขุ่นไหลหรือเสียงดินเคลื่อนตัวหากพบความผิดปกติรีบอพยพทันทีเตรียมอุปกรณ์จำเป็นเช่นไฟฉายน้ำดื่มและชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมความปลอดภัยเริ่มต้นที่การเตรียมตัวและความใส่ใจดินถล่มภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวคุณด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
2: ยังไงให้สนุกและปลอดภัยเริ่มต้นด้วยการขณะขึ้นเรือควรที่จะสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรที่จะละเลยตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางและเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีใบอนุญาตเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางขณะขึ้นเรือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญรักษาความสะอาดในทะเลด้วยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเริ่มจากตัวคุณ
3: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
2: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
2: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแหกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: 5 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้งสองมีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
7: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 lasdarunning2026 และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
15: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำ

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเพราะถือเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้ปิดรวิวันรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบมีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม. ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
8: พลตำรวจเอกกฤษรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจริงโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าอู่ซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: สวัสดีครับ
15: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
16: ์วัดดีบายดีมั้ย
17: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
18: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
19: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณปราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในการทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของ Squad Today ค่ะเจอกันในวันนี้นะคะที่ถือได้ว่ามาพร้อมๆกับความห่วงใยเรื่องของสภาพดินฟ้า

กันหน่อยกันละกันนะคุณผู้ฟังนะเรายังอยู่ในช่วงของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องของฝนฟ้าที่อาจจะตกหนักบริเวณประเทศไทยของเรารวมไปถึงฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะว่าจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งก็เป็นฉบับที่8แล้วนะคุณผู้ฟังนะเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยนะมีฝนฟ้าคะนองนะคะตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเยอะๆเนี่ยก็จะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยเพราะฉะนั้นระมัดระวังในส่วนของการเดินเรือสักนิดหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่ออกเรือแล้วก็บางครั้งฝนฟ้ามีฝนตกมาเนี่ยนะคะก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งก็แล้วกันนะคะด้วยความห่วงใยกับการเริ่มต้นทักทายคุณๆนำเพลงเพราะมาฝากนำความห่วงใยนะคะมาให้แล้วก็รวมไปถึงเพลงนะคะที่ยังคงสานต่อให้คุณได้ฟังจากนี้ไปนะคะ1ชั่วโมงโดยประมาณแล้วก็เรื่องราวข่าวสารดีๆกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ยังคงมีมาเน้นย้ำกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละค่ะติดตามกันได้กับช่วงเวลาดีๆของ Sport Today นะคะไปกันต่อเพลงเพราะเดี๋ยวมาติดตามกิจกรรมทางด้านกีฬาหลายรายการที่น่าสนใจกันนะคะ

0: ุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

คุณยังคงอยู่กับตู่ที่นี่ละค่ะสปอร์ตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่ยังคงมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ติดตามแล้วก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะเอาเรื่องนี้กันก่อนกับการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 The Hero Fight รอบชิงชนะเลิศรอบสุดท้ายแล้วนะคะกำหนดยืนยันออกมาแล้วเรียบร้อยสำหรับรอบนี้ในรอบชิงชนะเลิศที่จะดวลหมัดกันนะคะในวันที่18กรกฎาคมค่ะที่สนามมวยบางลาที่ป่าตองนะคะถือโอกาสมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะที่ติดตามรายการนะก็สามารถที่จะมาไปชมไปเชียร์ในส่วนของการแข่งขันกันได้นะคะซึ่งถ้าเป็นรายการนี้เนี่ยคุณเข้าไปที่สนามมวยแล้วก็แจ้งเขาได้เลยไม่เก็บค่าประตูแต่อย่างใดนะคะเป็นอีกหนึ่งเกมกีฬานะคะที่ทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณสนับสนุนนะฮะจากอบจ.ภูเก็ตในการที่จะให้คุณเนี่ยได้เรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมมวยไทยของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยนั่นเองสำหรับมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026 18กรกฎาคมนี้นะคะมีคู่มวยนะคะที่ประกบคู่ออกมาแล้วเรียบร้อยในแต่ละรอบนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ารอบแรกเนี่ยเราต่อยกันทั้งหมด20คู่คัดมาสู่รอบที่2เป็น10คู่แล้วก็รอบสุดท้าย5คู่ด้วยกันค่ะซึ่งในแต่ละคู่เนี่ยนะคะก็มีการเรียกว่ามีการแลกมงแลกหมัดกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคู่แรกนะคะน้ำหนัก42กิโลกรัมเนี่ยนะคะเป็นคู่ของคูโบต้านะสิทธิ์เป็นต่อพบกับรักสยามนายกต่อสวนแตงค่ะส่วนน้ำหนัก49กิโลกรัมเนี่ยนะคะฉลามขาวภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งจะพบกับเพชรมรกตภูเก็ตฉลองมวยไทยคู่ที่3นะคะเก่งกล้าโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนะคะจะพบกับพลายพยัคฆ์นะบียอนเขาหลักมวยไทยค่ะและคู่ที่4นะคะแก้วกล้าภูเก็ตฉลองมวยไทยจะพบกับเพชรมรกตศูนย์กีฬาเกาะหมากและปิดท้ายกับคู่ที่5นะคะสายฟ้าสอเดชดำรงจะพบกับเสือตังภูเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งนะคะนี่คือรอบชิงชนะเลิศ5คู่มวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตที่สนามมวยบางลาป่าตองในวันเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะนายกฝากมาเชิญชวนค่ะไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะไปดูมวยดีๆนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของเราเนาะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ๆของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนั่นเองนะคะอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจตัวหยิบมาฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณๆด้วยล่ะค่ะ

0: ีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนอบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

หนึ่งช่วงแล้วก็ท้ายๆของรายการเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณอยู่กับตัวที่นี่ทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะยังมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังอะนะตู่ก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยก็แล้วกันนะคะโดยเฉพาะข่าวจากประกาศประชาสัมพันธ์นะเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเขาฝากข่าวมาแต่ตอนเนี้ยคือคุณลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครกันอยู่รายละเอียดเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าปิดรับเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่มีเงื่อนไขนะฮะการสมัครอยู่นิดหน่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจของเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้หรือจะเข้ามาดูที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในเพจนะคะเพราะว่าเราแปะข่าวประชาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยสำหรับคนรักกีฬาฟุตบอลเนาะเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าเทศบาลนครภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดชมรมฟุตบอลเทศบาลนครภูเก็ตค่ะแล้วก็เรียกว่ามีการเปิดโอกาสให้สำหรับเหล่าบรรดาทุกท่านที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้นะคะในส่วนของฟุตบอลเนี่ยก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมได้ค่าสมัคร300บาทนะคะมีเสื้อมีกางเกงนะคะพร้อมกับเลือกหมายเลขในดวงใจเอาไว้เวลาจะไปแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ยนะว่างั้นนะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงคุณลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเพจของเทศบาลนครภูเก็ตสอบถามเขาได้ในช่องทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังกับการแข่งขันฟุตซอลอบจภูเก็ตครับวันเสาร์นี้แล้วนะคะ4กรกฎาคมค่ะนะคะก็จะมีในส่วนของการจัดการแข่งขันในรายการนี้ของอบจภูเก็ต4-11กรกฎาคมนะคะสำหรับฟุตซอลอบจภูเก็ตครับ2026ซึ่งนายกวุฒิของเรานะคะก็ทราบว่าจะไปร่วมงานในพิธีเปิดด้วยเพราะว่าท่านก็สนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของกีฬาแล้วก็ของอบจภูเก็ตกันอยู่แล้วนะคะเปรียบเหมือนองค์กรพี่องค์กรน้องกันว่าอย่างนั้นนะเนาะก็ถือโอกาสเชิญชวนนะคะเพราะว่าเขาจะมีพิธีเปิดกันในช่วงประมาณบ่ายโมงที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันนะคะใช้2สนามไม่ว่าจะเป็น 4,000 ที่นั่งหรือว่าโรงยิม1ศูนย์กีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตโรงสะพานหินนะคะก็จะเป็นสนามการแข่งขันฟุตซอลอบจภูเก็ตครับจากวันที่4ไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม11กรกฎาคมนั่นเองนะคะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะคะเอาละมองดูเวลาทิ้งท้ายนอกเหนือจากข่าวสารดีๆกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนกันแล้วส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังนะคะขอบคุณทางด้านสวทภูเก็ตด้วยนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาแบบนี้ล่ะค่ะบ่าย 3:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นโดยประมาณให้เราได้มาเจอกันแบบนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือว่าคุณผู้ฟังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์โดยรวมนะคะก็สามารถส่งข่าวนะคะมาได้เลยนะคะผ่านแชทเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเอาเป็นว่าทิ้งท้ายกับเพลงเพราะส่งเพลงนี้ให้คุณได้ฟังแล้วขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทรทรจันยาครับกรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอน

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนายร่วมตรวจสอบสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดควบคู่กับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่ากรมศุลกากรเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามก็ได้ทาง FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะภายใต้การนำของสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5โดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดนะคะพร้อมกับทีมงานของเราค่ะมีควบคุมรายการวันนี้นะสำหรับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสุภัตราเลี่ยมรัตน์ค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะมาติดตามกัน2ช่วงค่ะช่วงของลัดล้ออ่าวไทยวันนี้จะพาไปติดตามในเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้พูดเองค่ะเดี๋ยวจะฟังข้อมูลจากทางด้านทช.ค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะพาไปติดตามช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกับคุณสมพรดวงแก้วค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงที่2ค่ะการแข่งขันฝีมือแรงงานและก็การพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพนะคะแต่ว่าช่วงแรกติดตามในเรื่องของไฮบริดคืออะไรค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าว

ครองการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกะเปอจังหวัดระนองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้คือประตูสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งของประเทศจังหวัดระนองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามันและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor หรือ SEC จังหวัดระนองจึงได้กำหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งโดยมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีแผนดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกะเปอจังหวัดระนองถึงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้นโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัยสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคดังนั้นถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกะเปอจังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเป็นอีกก้าวสำคัญ

0: 4022และแนวเส้นทางตัดใหม่มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางจะผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเปอร์ป่าท่าชนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันและเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงก่อนเชื่อมต่อสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมของตำบลปากมาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ้นสุดโครงการบริเวณสำนักสงฆ์หินด่านสัทธาธรรมรวมระยะทางประมาณ 47.28 กิโลเมตรเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะทางการเดินทางระหว่างอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประมาณ70กิโลเมตรช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลดต้นทุนด้านโลจิสติกและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์รองรับการพัฒนาเส้นทางลัดและเส้นทางเลี่ยงระหว่างจังหวัดส่งเสริมการเข้าถึงสาธารณูปโภคและบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางหลายรูปแบบหรือ Multimodal Transport ทั้งทางถนนทางเรือและทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในอนาคตกรมทางหลวงได้วางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับโครงการของกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่จุดสิ้นสุดของเส้นทางในอำเภอชัยยาไปจนถึงโครงข่ายทางหลวงสายหลักของประเทศผ่าน3โครงการสำคัญได้แก่การขยายไหล่ทางทางหลวงหมายเลข4191สายชัยยาเขาหลักการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข41กับทางหลวงหมายเลข4191หรือแยกป่าเวและการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองชัยยาเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจากอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข41ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของภาคใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพร้อมเชื่อมโยงสู่พื้นที่บ้านภูมิเรียงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งรองรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจากโครงข่ายถนนสายรองสู่โครงข่ายทางหลวงสายหลักนี่คือการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงทุกการเดินทางทุกมิติในอนาคตต่อไป
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: มาติดตามกันต่อค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องราวดีๆนะมาบอกกล่าวค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงจากทางด้านของน้องมุกอมปวีวงศ์วชิราค่ะก็ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณสมพรดวงแก้วนะคะเรื่องของการแข่งขันฝีมือแรงงานและการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ผอ.มาทั้งทีรับรองว่าจะมีงานใหญ่ระดับภาคเกิดขึ้นแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: งานนั้นคืองานอะไรคะ
2: งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมอีก15จังหวัดก็ปีนี้จะมีเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์มาเราไม่ได้เป็น14จังหวัดเหมือนงานอื่นๆนะคะปีนี้ก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงค่ะ
1: ก็คือใหญ่เลย
2: ค่ะคึกคักเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะจัดใหญ่จัดเต็มนอกจาก14แล้วก็ยังครอบคลุมที่ประจวบแล้วก็อย่างที่ผอ.บอกไปเมื่อสักครู่นี้วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้จริงๆย้ำมาต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าพี่ๆแรงงานน้องๆแรงงานถือว่าเตรียมพร้อมมากๆกับงานนี้อยากให้ผอ.เล่าในเรื่องของภาพรวมแล้วก็วัตถุประสงค์ให้ฟังอีกสักครั้งค่ะ
2: ก็อยากจะแนะนำนะคะในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วโครงการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ยาวนานมากก็จัดมาแล้ว30ครั้ง

0: งขาเพราะฉะนั้นจะหมุนกลับมาให้สุราษฎร์ได้จัดอีกก็อีก4ปีนะคะสลับกันค่ะ
1: ก็เห็นว่าปีนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามีผู้สมัครเกือบ400คนเลย

0: คนเลยทีเดียวค่ะ
1: 300กว่าคนค
0: ่
1: ะ
0: จาก12 3.2 ต้นสังกัดแล้วก็ครอบคลุม77หน่วยงานใช่มั้ยคะหมอ
1: คะ
0: อาชีพสาขาอาชีพที่มีการแข่งขันกันคือ23สาขาอาชีพมีอะไรประมาณยังไงบ้างคะขอเล่าเป็นภาพรวม
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อยากจะแนะนำวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องจัดงานนี้แล้วจัดให้ยิ่งใหญ่กันขนาดนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจัด25สาขานะคะเป็นการแข่งออนไลน์2สาขาเป็นการแข่งที่สถานที่23สาขาซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้ง4ภาคโดยภาคเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางภาคกลางจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีแล้วก็ภาคใต้เราด้ามขวานนะคะ

0: วันนี้ชิงชัยในสาขาความปลอดภัยไซเบอร์นะคะไม่เฉพาะทางการ25สาขานะ
1: คะ
0: เรายังมีสาขาสาธิตนะคะเพื่อเป็นสีสันและความคึกคักความยิ่งใหญ่ของงานก็จะมีรองรับการท่องเที่ยวในฐานะที่เรามีรายได้จังหวัดสุราษฎร์เราเนี่ย12

ของสุราษฎร์ธานีเองและแต่ละสาขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขันสาขาละ12คนแต่2สาขานี้ค่ะสนใจ20กว่า29คน26คนเกือบ30เราต้องคัดตัวค่ะต้องคัดตัวเข้ารอบชิงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาขาไหน

0: สีมาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ผู้แข่งขันสามารถไปแข่งได้ทั่วประเทศทั้ง4ภาค4สนามที่กำหนดแข่งขันแต่เลือกได้สถานที่เดียว
1: อ๋ออย่างเช่นสมมติมุกอยู่สุราษฎร์ก็จริงแล้วเป็นคนสุราษฎร์แต่อยากจะไปแข่งขันที่ภาคเหนือก็ไปได้เหมือนกันไม่ได้จำกัดว่าเราต้องเป็นคนภาค
0: เราไม่จำกัดเราให้สิทธิ์ทุกท่านแต่เราให้สิทธิ์1เท่านั้น
1: ค่ะแสดงว่าในช่วงช่วงนี้แหละค่ะ8ถึง10นี้ช่วงนี้แหละก็อาจจะมีเริ่มมีผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยอาจจะเดินทางมาในพื้นที่เรามากขึ้นแล้วด้วย
0: เราดูจากตัวเลขที่แจ้งคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะตอบรับมาแล้วประมาณ600ถึง700คนสุราษฎร์เราจะคึกคักอีก1เรื่องในงานด้านการพัฒนาฝีมืองานค่ะคุณมุก
1: ค่ะคือนอกจากการท่องการกีฬาการท่องเที่ยวช่วงก่อนหน้านี้เนอะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาอาวุโสค่ะพอเมื่อกี้ฟังจากพอมุกรู้สึกว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นพอยที่ดีมากๆคือนอกจากการแข่งขันที่ได้รับความนิยมในเชิงของการที่เราจะได้พัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศของเราแล้วเนี่ยยังเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ป้อนแรงงานคุณภาพเนี่ยเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานในพื้นที่ด้วยซึ่งนอกจากจะได้คนเก่งและคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยใช่ไหมคะพอในงานครั้งนี้
0: เพราะการแข่งขันเนี่ยนอกจากเราจะคัดเลือกตัวแทนไปแข่งระดับประเทศระดับอาเซียนเอเชียแล้วก็นานาชาติแล้วเรายังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีนะคะสัญชาติไทยได้โชว์ฝีมือในเวทีนี
1: ้
0: อีกอย่างหนึ่งโอกาสดีของผู้แข่งขันค่ะที่จะให้รุ่นพี่หรือผู้เชี่ยวชาญได้

0: เห็นว่า
1: คนนี้มีแววคนนี้มีความสามารถ
0: จองตัวได้เลยคนนี้เก่งคนนี้ความสามารถเพราะเราเชื่อมั่นในหลักการพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าแรงงานเราอยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือนะคะไล่ฝีมือเราไม่อยากห่วงในฐานะเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะต้องเพิ่มทักษะความรู้นะคะให้อยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือ

0: ู่เวทีแห่งชาติแล้วจะได้ไปต่อในถึงนานาชาติค่ะนะคะอันนี้ความตั้งใจของเจ้าภาพหลักเลยค่ะ
1: ค่ะมองว่าตั้งใจแล้วก็น่าจะส่งผลดีมากๆต่อจังหวัดแล้วก็ภาคใต้รวมถึงทั้งประเทศที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันด้วยที่ผ่านมาเนาะผอ.ค่ะเราจะเห็นว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะก็จะพยายามจัดโครงการอบรมให้กับแรงงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นทักษะที่ตอบโจทย์สถาเขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมด้วยในปัจจุบันนะคะทีนี้เวทีนี้เนี่ยบอกว่ามันเป็นเวทีที่สำคัญมากๆคือฟังจากผอ.พูดเรายังรู้สึกตื่นเต้นว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสายอาชีพที่อยากจะไปอัพสกิลรีสกิลเราอยากไปเห็นหรือไปเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันที่เขามารวมตัวกันในจังหวัดเราเนี่ยค่ะทั้งผู้ประกอบการเองครูที่สอนน้องๆและหรือแบบน้องๆนักศึกษาสามารถไปเรียนรู้จากการแข่งขันในครั้งนี้ได้ด้วยแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยนะคะผอ.คะอีกพอยต์สำคัญผอ.คะเรื่องของการฝึกไม่ใช่การแข่งขันสินะคะการแข่งขันปีนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีความท้าทายในเรื่องของการโจทย์หรืออาชีพที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเยอะมากน้อยแค่ไหนคะผอ.คะ
0: ค่ะก็เป็นสาขาส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วแต่ได้พัฒนาแล้วก็เปิดเวทีแข่งขันและอีกอย่างนึงค่ะคุณมุกคะเราอยากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญไปทุกโรงเรียนทุกอาชีวะและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้เข้ามาแข่งขันได้มาเยี่ยมชมงานแล้วก็จะได้รู้จักว่า25สาขารวมทั้งสาธิตอีก2สาขาเนี่ยเขาแข่งกันยังไงเขามีความรู้กันยังไงหรือเรียนรู้อย่างไรจะได้เห็นภาพว่าสาขาแมคาทรอนิกหุ่นยนต์หรือ CNC ที่ระบบอุตสาหกรรมต้องใช้อย่างนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าการแข่งขันระบบหุ่นยนต์เด็กยุคนี้สมัยนี้นะคะเขามีแข่งกันอย่างไรหุ่นยนต์เนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะคะเรามีหลากหลายสาขาแล้วก็พื้น

0: านีแข่งขันแล้วก็สาขาต่างๆนะคะสาขาอะไรบ้างที่เราจะแข่งที่ไหนบ้างก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะหรืออีกจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายณตอนนี้นะคะ
1: ชุมพรนะคะ
0: เพราะว่า

0: ทั้งหมดค
1: ่ะคือนี้ขนาดฟังผอขายของวันนี้จริงก็คือน่าจะเป็นการชวนแล้วก็พีอาร์เนาะยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วยังอยากไปขนาดที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของอาชีพที่แบบว่าต้องไปพัฒนาฝีมือจริงๆนักข่าวเองหรือว่านักจัดรายการวิวเองก็ต้องพัฒนาฝีมือเหมือนกันนะผอคะซึ่งน่าสนใจมากๆงานนี้ขอย้ำไฮไลท์สำคัญที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาสักเล็กน้อยได้ไหมคะผอคะปีนี้ถ้าเกิดไปเนี่ยจะมีความแตกต่างอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่ผอพูดแล้วจริงๆมันก็น่าสนใจทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ใหญ่ขึ้นเนาะในเรื่องของสาขาวิชาชีพที่มีมากขึ้นแล้วก็รองรับตลาดแรงงานมากขึ้นมีสิ่งไหนอยากจะย้ำเพิ่มเติมไหมคะผอ
2: ที่จะย้ำก็คือปีนี้นะคะมีการแข่งสาธิต
1: อ
2: ันนี้ค่ะก็จะเป็นความที่กระตุ้นเพิ่มสาขาในการแข่งขันต่อไปอาจจะเป็นสาขาทางการก็ได
1: ้
2: นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีสันที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้เข้าแข่งขันเนี่ยค่ะก็จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญรางวัล1 2 3ไม่พอค่ะเราให้เหรียญยอดเยี่ยมด้วยแล้วเราก็จะมีเงินรางวัลติดไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจอย่างเหรียญทองรางวัลที่1เนี่ยค่
1: ะ
2: ประเภทบุคคลเรามี2ส่วนนะคะประเภทบุคคลและประเภททีมนะคะแล้วแต่สาขาไหนกำหนดนะคะอย่างหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นประเภททีมนะคะอย่างบุคคลเนี่ยรางวัลที่1เหรียญทอง 15,000 บาททางการเหรียญเงินก็ 7,500 บาทและเหรียญทอง 4,500 บาทยอดเยี่ยมก็ไม่น้อยนะคะถึงแม้จะเป็นปลอบใจ 2,000 บาทแต่ถ้าประเภททีมเราคูณ2ให้เลยค่ะถ้าที่1ก็ได้ไป 30,000 นะคะก็ได้คนละ 15,000 เหมือนกัน
1: ค่ะก็เหมือนเป็นต้นทุนในการพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถ
2: เป็นกำลังใจค่ะ
1: แล้วเห็นว่าปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะผอคะทุกการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความโปร่งใสต่างๆปีนี้ของเราก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการอิงตามมาตรฐานแล้วก็การวัดผลการตัดสินที่โปร่งใสอยากให้ย้ำเรื่องนี
2: ้อันนี้แหละค่ะสำคัญเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่ระดับสากลนะคะอย่างที่เราบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือเรา

0: เราสมัครออนไลน์ 100% ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะที่นี่กระบวนการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบรับรองหรือระบบประมวลผลคะแนนว่าใครจะได้ลำดับ1 2 3เป็นระบบที่หรือเราเรียกกันสั้นๆเหมือน CIS อย่างแข่งกีฬาเขาก็จะใช้ระบบนี้นะคะระบบนี้ค่ะการันตีได้ว่าข้อมูลการให้คะแนนมาจากคณะกรรมการตัดสินแม่นยำและถูกต้องเพราะเราสามารถตรวจสอบย้อนดูได
1: ้
0: มันเป็นฟุตพริ้นท์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะว่า

0: หรือใช้ Excel บางที
1: เออร์
0: ได้กดผิดอันนี้ข้อมูลมันโดนป้อนเข้ามาตั้งแต่คณะกรรมการแข่งขันจนสู่ระบบประมวลผลหรือ CIS ของเราซึ่งตรงนี้ค่ะเราใช้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อครั้งที่30ซึ่งก็พัฒนาระบบมาเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเทียบเท่าระบบมาตรฐานสากลหรือการแข่งขันเวอร์สกิลนะคะถึงแม้เป็นเวอร์สกิลไทยแลนด
1: ์
0: แต่เราก็ไม่ต่างจากนานาชาตินะคะเพราะเราใช้โปรแกรมที่สอดคล้อง
1: มาตรฐานด้วย
0: ค่ะอันนี้เรามั่นใจในความโปร่งใสแล้วก็ความแม่นยำของข้อมูลค่ะ
1: ค่ะครบถ้วนมากค่ะผอ.ค่ะสุดท้ายค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจเนาะในเรื่องของทั้งคนที่อยากจะไปดูการแข่งขันเพื่อพัฒนาหรือว่าไปให้แรงเชียร์แรงใจกันเนี่ยค่ะกับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้หน่อยค่ะผอ.ค่ะ
0: ก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้ระดับภาคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมกับอีก15จังหวัดเราพร้อมมากและอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะว่าการแข่งขันน่ะเราอาจจะเห็นแต่การสอบแข่งขันอื่นแต่แข่งขันฝีมือแรงงานเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไรบ้างรับรองเลยค่ะว่าคึกคักแน่นอนค่ะแล้วก็มีลุ้นว่าใครจะชิงชัย1 2 3รวมทั้งยอดเยี่ยมค่ะนะคะทุกอย่างเราอิงระบบเวอร์สกิลหรือนานาชาติไม่ว่าการรับสมัครแล้วก็การประมวลผลในการรับรองผลรางวัลนะคะ
2: เอาละค่ะใช้เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องมุกแล้วก็คุณสมพรดวงแก้วค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพค่ะ8ถึง11กรกฎาคม2569นี้ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรายการต่อไปนะคะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงส่วน5แยกค่ะวันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติดลากันก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: การพบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเชื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่เขาจะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของกมันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตนุและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบ100ปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากะเต่าตนุที่นี่มีสองสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตนุกับเต่ากะมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์บางทีก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่ถ้าอนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็เลยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกิจการทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: คล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

ะและนั่นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจแหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเรือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินนาท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมเร่งอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดตักติดประดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
7: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัด ส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
8: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: ขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก
1: ็
0: ต
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชทิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รอยเรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการตรงที่ของเรานะครับพี่น้องครับประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569พี่น้องครับก็ตอนรับเดือนกันยาเดือนกรกฎาคมพี่น้องครับก็ไปนะครับผ่านพ้นจากมิถุนายนนะครับมาจนถึงวันนี้วันที่3นะครับเดือนกรกฎาคม2569นะครับพี่น้องครับเรียวการเดินทางนะครับอยู่กันในเมืองพี่น้องครับอาจจะรถติดสักนิดนึงนะครับกาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกาไล่แยกกาได้ดูแลความสงบเรียบร้อยก็เรียกความเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าน้องๆนะครับทยอยกันรอบบ้านพี่บีน้องๆนะครับพ่อแม่กามารับนะครับลูกๆล้านล้านนะครับรอบบ้านรอบเรือนนะครับแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินหรือว่านำปลาไปเขาเรียกว่าไปเรียนพิเศษกันโตนะครับพี่น้องครับก็ว่ากันไปนะครับไว้กิจกรรมกันเป็นปื้อนะครับวันนี้วันศุกร์แต่พี่น้องครับก็ถือว่าตอนเช้าโซ่ทิศกาวันยึดนะครับราชการนะครับพักผ่อนกันนะครับก็อย่าลืมเด็กๆนะครับลูกๆพักผ่อนอยู่กับบ้านก็ช่วยพ่อแม่นะครับทำงานบ้านนะครับช่วยกันนะไอ้มีกลิ่นไหนก็เรียกว่าเด็กเตะเล็กใช่ไหมเพราะว่าเด็กเตะเล็กนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์นะครับเมื่อป่านนี้แต่เล็กก็บางทีก็ลบไปถึงบ้านการหนังๆเล่นนุกกันที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่กันไม่ว่าเป็นหุงข้าวนะครับบางคนก็สามารถทำกับข้าวเป็นก็ดีใจนะครับถ้าว่าทำกับข้าวเป็นก็แสดงว่าทำกับข้าวให้พ่อแม่กินทำกับข้าวให้กับผู้เฒ่าผู้แก่กินได้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับบ้านพลมาเมื่อวันซื่นนะครับพี่น้องครับก็พ่นตกค่อนข้างหนักนะครับมาแบบไม่รู้ติดรู้ทางสำหรับพวกเราบางทีก็ไม่นึกนะครับว่าฝนจะมาห้าใหญ่แบบนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ภูเก็ตบ้านเรานะครับหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมนะครับนะโดยเฉพาะในเมืองนะครับเวนิสบรรยากาศมันเวนิสนะครับก็ว่าน้ำท่วมนะครับ

ในเมืองภูเก็ตก็รอที่ห้อนาฬิกาและกลับตามแยกต่างๆพี่น้องครับก็เมื่อการเรื่องราวแต่แรกที่ก็บอกว่าหลายๆที่ที่น้ำท่วมแต่แรกกันมันไม่ใช่เป็นพื้นเขาเรียกว่าเป็นดินเดิมนะครับนะสมัยก่อนเนียนภูเก็ตเราเนี่ยนะครับนะส่วนหนึ่งมันก็เป็นชายฝั่งนะครับนะบริเวณที่แถวโรงแรมสยามนะครับชาร์เตอร์อย่างชาร์เตอร์ตรงนั้นนะครับขึ้นไปก็ตรงนั้นก็สมัยก่อนนี่เขาบอกว่าเป็นท่าเทียบเรือนะครับที่มีเรือสัมเภานะครับนะเข้ามาถึงถีได้เข้ามาเทียบท่าที่บริเวณโรงแรมสยามนะครับใกล้ๆตรงนั้นเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยอดีตเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือนะครับแล้วก็เผื่อคนคล้องไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าพวกไม้พวกไรนะครับพวกข้าวสารนะครับก็จะมีพี่น้องจับกังกันนะครับก็คนคล้องคนไร่ขึ้นลงนะครับตรงนั้นล่ะก็มีเรือเข้ามาเป็นคิวนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้น้ำนะครับเป็นพื้นที่ใกล้เล่แล้วก็เป็นท่าเทียบเรือกันพี่น้องครับก็มันมีพ้นต่อการเวลาน้ำท่วมน้ำไร่มันก็จะระบายไม่คล่องเพราะว่ามันก็จะติดบริเวณหลุมกันนะครับพี่น้องครับก็วันนั้นก็เสียหายกันไล่คนรถไล่กันนะนะครับโดยเฉพาะรถเครื่องพี่น้องก็เสียไปนะครับก็ต้องช่วยกันในการซ่อมมันนะครับเป็นไล่คันก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแหละไม่ใช่ตันปือพี่น้องนะครับไม่ใช่ตันปือนะครับน้ำธรรมชาตินะครับมีคนก็ช่วงหนึ่งก็บอกว่าระบบพวัตทำนุ่นทำนี่น้ำระบายไม่ได้นะครับพี่น้องมันมีไล่เหตุไล่ผลครับทีเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์กันนะครับพี่น้องครับนะเรื่องของความเข็บของคลองกันนั่งเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของที่ต้นไม้นะครับขึ้นตามไล่คลองนะครับบุญคลองนะครับที อยู่ใกล้ๆนะครับบางทีกินมือพื้นที่คลองไปนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับไอ้เรื่องขยะนั่นกับมันการเรื่องนึงนะไม่รู้ขยะอะไรต่อมีอะไรกันลงไปในคลองทั้งพี่ไอ้นั่นการเรื่องนึงเหล่านะครับไล่ๆเรื่องพี่น้องครับนะจงวิเคราะห์นะแล้วก็พี่น้องอย่าตามโซเชียลมากนะครับบางทีนะครับมั่วตัวดีนี่พี่น้องนะมั่วตัวดีบางกลางบางกล้านะครับก็เรานะครับก็ต้องดูติดดูทางนะครับดูว่าปอใส่อะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะ เราก็จะไปเห็นในเรื่องของขยะก็มีนะครับแน่นอนชัดเจนเรื่องของต้นไม้ที่มันเป็นอยู่ใกล้ๆกับคลองก็มีนะครับนะแล้วก็การความเข็บการตื่นขึ้นนะครับของลำคลองนะครับมันมีเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเมื่อเราขุดแล้วบางทีมันก็ตื่นขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับมันเป็นธรรมชาติของมันกันการที่เขาเรียกว่าการชะโลน้ำแล้วก็การที่เขาเรียกว่ามีดินที่ว่ามันมาพร้อมกับน้ำนะครับมันก็ตกตะกอนแล้วก็มันก็กลายเป็นดินโคลนอยู่ข้างๆนะครับมันก็ทำให้แคบขึ้นมานะครับนะมันก็ทำให้การไล่ของน้ำมันช้าลงนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับแต่พี่น้องกลับยากนึงซึ่งที่เราทำได้นะเวลาแบบนั้นก็คือการที่เราต้องช่วยกันแหละครับนะการที่เราต้องช่วยกันบางคนก็ถือว่าถอดเสื้อนะครับใส่กางเกงขาสั้นนะครับใส่เกลือกบูทเดินห้ารูเลยนะครับนะทั้งมือทั้งไม้ทั้งมือทั้งจอบนะครับนะทั้งเสียมหรือว่าทั้งไอตัวที่ว่ากลางขยะนะครับนะเดินตามตะแกรงต่างๆแล้วก็พ่นนะครับพวกขยะออกนะครับเพื่อที่น้ำมันลงนะครับถ้าว่าช่วงจังหวะที่น้ำมันเยอะลงมันจะเข้าเยอะไล่ลงมานะครับแล้วช่วงจังหวะที่น้ำทะเลนะครับนะมันขึ้นแหละก็มันระดับเดียวกับน้ำคลองที่มันไล่มันก็ยิงชะลอนะครับมันยิงชะลอแล้วก็มันจะส่งผลให้น้ำในเมืองนะครับน้ำในพื้นที่ที่บริเวณเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับไล่ๆพื้นที่เลยตามคลองต่างๆมันหล่นขึ้นมานะครับก็ต้องรอให้
น้ำทะเลลดลงมาเมื่อลดลงมาปั๊บน้ำมันก็จะเริ่มไหลลงนะครับไหลลงไหลลงไหลลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แค่ไม่ถึงเวลาประมาณสักไม่ชั่วโมง2ชั่วโมงพี่น้องครับมันก็ทำให้น้ำมันสามารถไหลลงในทะเลนะครับนะแล้วก็กลับมาเป็นปกตินะครับพี่น้องครับอาจจะเกิดความเสียหายในช่วงจังหวะเวลานั้นก็นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับเพราะว่ากันนั้นก็ต้องจังหวะนี้นะพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับเฝ้าระวังอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของน้ำฝนนะครับช่วงนี้ตกอยู่ทุกวันแล้วก็วันนี้เมื่อวานเมื่อคืนนะครับก็ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับนะผักช่วงแล้วก็ตกผักช่วงแล้วก็ตกนะครับระดับน้ำนะครับก็เรียกว่าน้ำสะสมเยอะพี่น้องครับระมัดระวังในเรื่องของพื้นที่ที่มันหลุมชุ่มน้ำนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไล่ทางนะครับไล่เข้านะครับต่างๆทางโคลนทางพวกหินพวกต้นไม้ที่อยู่บนตีนเข้าไรเนี่ยนะครับอันตรายนะครับพี่น้องตากว่าสภาพของดินมันชุ่มน้ำมากโดยที่ว่ามีฝนตกทั้งวันนะครับมันก็ทำให้ดินมันชุ่มน้ำมากๆแล้วก็มันอาจจะมีการไล่ของดินลงมานะครับอาจจะจากบนเข้าจากบนควนจากบริเวณไล่ทางไล่ต่างๆนะครับก็ระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นบ้านก็พี่น้องเองนะครับนะเซี่ยวในเรื่องของพวกกิ่งไม้ต้นไม้นะครับที่เมื่อชุ่มน้ำแล้วมันจะล่มลงมานะครับนะเมื่อที่แถวอบจนะครับนะแถวฟังนะแต่ว่าเขาเรียกว่าลมต้นหน้าแต่นายกนะครับและผู้รับถ่ายก็ต้องช่วยกันนะครับลงมาจากห้องประชุมแล้วก็มาช่วยจัดการกันแล้วก็ในน่าจะเป็นวันเดียวกับวันที่ฝนตกหนักในวันนั้นในลำท่วมวันนั้นนะครับพี่น้องครับมันก็ทั้งลมทั้งฝนลงมานะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้ก็โขนหักด้วยนะครับมันก็มีการเสียหายกันมากมายทีเดียวนะครับก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับทั้งบนบกแล้วก็ทางทะเลนะครับส่วนในทะเลนะครับวันนี้ก็ผมบอกส่วนประกาศของอุทยานแห่งชาติหาดนพตาราซึ่งจากภูเก็ตของเรานะครับเดินทางไปด้วยเรือนะครับไปท่องเที่ยวพานักท่องเที่ยวไปค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะครับในหมู่เกาะต่างๆนะครับส่วนของประกาศนะครับอุทยานแห่งชาติหาดนพตาราหมู่เกาะพี่ๆนะครับเรื่องให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆนะครับช่วงมีมรสุมคลื่นลมแรงโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้มีประกาศฉบับลงวันที่3กรกฎาคม2569เรื่องฝนตกหนักและก็คืนลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่7นะครับแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่สตูลจะมีฝนหนักได้ในหลายพื้นที่จึงก็ประชาชนนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าไกลทางน้ำไหลผ่านนะครับพื้นที่หลุมไหวด้วยและก็คลื่นลมในทะเลอันดามันนะครับในช่วงวันที่3จนถึงวันที่5กรกฎาคม2569จะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงนะครับ2ถึง3เมตรบริเวณจะมีฝนฟ้าคะนองมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับบริเวณจะมีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดนะครับอุทยานแห่งชาติหาดนพตารามู่เกาะพี่พิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเดินเรือนะครับในช่วงมรสุมฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงจึงก็ประกาศเตือนให้
ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีๆและกายผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมต่างๆนะครับให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาสวมเสื้อชูชีพตลอดขณะอยู่ในเรือและก็ประกอบกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็ขอให้ติดตามรายงานข่าวสภาพอากาศของอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นการประกาศโดยนายแสงสุรีโคตรช่องทองนะครับนะผมอ่านในพิษนะนะช่องทองครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีๆนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศของนพรัตน์ธารานะครับมันมีประกาศของสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับพี่น้องครับก็มีอีกหนึ่งฉบับนะครับว่าโดยอุตุนิยมวิทยานะครับคาดหมายบริเวณนะครับช่วงวันที่3จนถึงวันที่6นะครับพี่น้องครับกรกฎาคม2569ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของพายุหมายซักแล้วก็ร่องมรสุมนะครับที่พัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักหักในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูปักสาขาภูเก็ตจึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา132นะครับประกอบ291แห่งพระราชบัญญัติในการเดินเรือนะครับขอให้ในเรือและก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือและการเล็กในการเดินเรือห้างฟังและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฟังเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรห้ามออกไปยังฟังออกไปยังฟั่งไปยังทะเลเปิดนะครับพี่น้องครับทะเลเปิดนะคือทะเลน้ำลึกกันนะครับบริเวณระหว่างวันที่นะครับ3จนถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับพี่น้องครับโดยให้ในเรือและครับผู้ควบคุมเรือนะครับทุกลำตรวจสอบความพร้อมของเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับที่จำเป็นนะครับของเรือนะครับอุปกรณ์ช่วยชีวิตนะครับเสื้อชูชีพอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เครื่องมือซื้อสั้นให้ผมใช้งานแล้วก็ติดตามนะครับรายงานสภาพอากาศย่างไกลชิดนะครับในเมื่องานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับที่ก็เป็นประกาศกล้องกรมอุตุเอ้ยกรมเจ้าท่าพี่น้องครับจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับโดยท่านอดุลนะครับระลึกมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็น23ฉบับและอุตุด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติพี่ๆด้วยถึงกับทางเจ้าท่าด้วยพี่น้องก็ถือว่าเราจะต้องนะครับระมัดระวังและก็เฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้นะครับ3จนถึงวันที่6พี่น้องครับวันนี้วันที่3นะครับ3 4 5 6อีก2 3วันพี่น้องครับนะระมัดระวังเรื่องฝนนะครับปริมาณฝนนะครับที่หลุมที่พื้นที่กลายเข้านะครับนะครับระมัดระวังเวลาเราขับรถขับไรนะครับทารถทาฝนตกนักพี่น้องครับนะทั้งวันเลยนะถ้าตกทั้งวันนะพี่น้องนี่คือเรื่องที่เราควรที่จะต้องระมัดระวังนะครับบางทีอาจจะต้องงดการเดินทางนะครับในพื้นที่ถ้าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีต้นไม้หรือว่าดินนะครับสไลด์ลงมานะครับจากเข้าจากที่สูงนะครับและเป็นอันตรายต่อการเดินทางอันตรายต่อรถราที่ขี่รถไปมานะครับแล้วก็ส่วนกล้องอุโมงค์ก็ต้องระมัดระวังนะที่ผมแรงบอกว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องครับในเรื่องของอุโมงค์นะครับก็ในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับพี่น้องครับระมัดระวังสำหรับเรือนะครับในทะเลน้ำมันก็ต้องระมัดระวังกับท่านนะครับอย่าประมาทนะครับนะอย่าประมาทเล่อเราต้องรู้ว่านะครับเส้นทางในเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ติดตามอุตุนิยมวิทยานะครับรวมทั้งในเรื่องของการดูแลอุปกรณ์นะครับการช่วยชีพต่างๆให้อยู่ในเรือแล้วก็
พร้อมใช้งานนะครับในเรืออยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีนักท่องเที่ยวอยู่กับเรือนะครับมีผู้โดยสารอยู่กับเรือของเรานะครับแจ็คเก็ตชูชีพเสื้อชูชีพจะต้องใส่นะครับอยู่ตลอดเวลาในการเดินทางนะครับไม่ว่าพี่น้องที่เดินทางจากภูเก็ตไปกระบี่ภูเก็ตไปก็ยาวใหญ่ก็ยาวหน่อยนะครับจากบางโรงไปก็ยาวใหญ่ก็ยาวหน่อยครับนะเดินทางทุกครั้งเรือสปีดโบ๊ทเรือใหญ่เรือห่างยาวนะครับนะใส่ชูชีพแจ็คเก็ตให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราประมาทหญิงนักหญิงมีปัญหานะครับพี่น้องครับไม่อยากให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกแล้วก็ทางน้ำพี่น้องครับ

ำหรับเพลงรอเพลงนี้คิดถึงพี่เบาพี่ชายของเรานะครับนั่นคือนาโบลอยผมเจอนาโบลอยเจ้าของเพลงนี้นะครับที่ส่วนป่าบางขนุนจำได้ว่าเราไปตั้งแคมปิ้งนะครับไปดูเลยธรรมชาติพร้อมกับตำรวจท่านหนึ่งคือผีดาของเรานะครับพี่น้องครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลธรรมชาติเราจะต้องดูแลต้นไม้ที่มันยังคงอยู่แล้วก็ดูแลทรัพยากรของชาตินะครับให้มันอยู่กับแผ่นดินมันอยู่กูกับแผ่นดินต่อไปนะครับอย่าให้มันหายไปโดยเฉพาะในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแทนชาวภูเก็ตขอบคุณแทนคนไทยทั้งวัดทั้งเพทีรู้สึกว่าท่านเริ่มจะเป็นจริงเป็นจังนะครับโอ้จริงโอ้จังนะครับในการปราบปรามนะครับเรื่องราวต่างๆในจังหวัดภูเก็ตก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่มันหล่นแล้วนะครับในที่สุดแล้วมันไม่ได้เด้อมันจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเราจะหนังเล่ยเฉยๆเราจะหนังดูเฉยๆคงไม่ได้นะวันนี้นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เริ่มที่จะเอาแผ่นดินกลับคืนเอาป่ากลับคืนในแผ่นดินนะครับเราเริ่มที่จะต้องคุยกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราแผ่นดินทำแผ่นดินทองสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราเรามีกฎหมายที่เฉพาะเป็นก่ออาจจะไม่เหมือนเผื่อนบางกฎหมายนะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในคลองไม่ว่าจะเป็นในป่าชายเลนนะครับป่าเบญจพรรณป่าเข้าแถวนะครับนะเข้านักเกิดนะครับถูกเข้าแล้วนะเข้ากรรมลาเข้ากระถูพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอนะครับไม่ว่าจะในอำเภอกระถูในอำเภอทะล่างนะครับทางฝั่งทะล่างก็ดีนะครับการดูแลในพื้นที่ภูเขานะครับในพื้นที่ป่าไม้นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับมันนะครับเราก็สิ่งที่เราพบนั่นก็คือมันไม่ใช่แค่คนไทยที่บุกรุกนะครับดันมีเป็นนักท่องเที่ยวเอาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติบุกรุกเสมือนเป็น อะไรก็เรียกพี่น้องครับมันถึงก็แรงๆกันตอนนี้ว่าเป็นโนมินีอะไรต่างๆนะครับเจ้าของนุนเจ้าของนี้เจ้าของนั้นผู้รถไถเนี่ยไม่ใช่ของคนไทยผู้รถไถดันเป็นของชาวต่างชาตินะครับนะอันนี้ก็แรงมาแล้วก็ไม่แรงแล้วนะครับว่ามันพอใส่อะไรมันมีรายใส่กับเป็นเรื่องของพวกเราด้วยเรื่องของคนไทยด้วยนะครับเราก็แต่ตรวจเขา 100% เขาคงไม่ได้ต้องตรวจพวกเราเองด้วยที่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาป่ากับคืนการเอาพื้นที่เลี้ยงการเอาพื้นที่ร่วงเขาเอาไปพี่น้องครับกับคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับในทางสร้างอำเภอนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่รอบๆเกาะนะครับพื้นที่ชายเล่ด้วยชายฟักด้วยนะครับนะก็ตอนนี้ถือว่าเราเต็มทีนะครับนะแล้วก็คำสั่งจากข้างบนนะครับเราก็อยากให้ทำตลอดไปเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตของเรามันมีมากมายไล่ผู้คนที่มาอยู่นะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนก็คิดอะไรกันนะครับถ้าว่าคิดมาทำงานทำการเพื่อพัฒนาบ้านภูเก็ตของเรามาทำงานทำการเพื่อเอาเงินกลับไปบ้านเพื่อดูแลครอบครัวนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่มันเป็นการทำลายส่วนรวมนั้นคงไม่ได้และก็ไม่ดีนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะบอกกล่าวนะครับในเรื่องของป่าในเรื่องของทางป่าทางเล่และพี่น้องครับชายฝั่งของเราแล้วก็บนภูเขานะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราแร่งอยู่ตลอดเราบางทีเราไม่กล้านะครับสำหรับการเดียวจะไปบุกเอาของล่วงผมถูกซ่อนมาตลอดนะครับเราเป็นคนภูเก็ตเราถูกซ่อนตลอดว่าเราจะบุกป่าไปเอาของล่วงไม่กล้าพี่น้องครับไม่ห้ามนะครับนะเราไม่ห้ามเราไม่ห้ามเลยนี่ความรู้สึกเราไม่ห้ามนะครับมันอาจจะเป็นจิตสำนึกก็ได้นะครับว่าเราจะต้องดูแล
ป่าทำให้เป็นป่าที่มันสมบูรณ์ไม่ใช่โยโย่ป่าจากป่าสมบูรณ์กับกลายเป็นป่าที่ไม่สมบูรณ์โยโย่เขาตัดบุญเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับโยโย่ณวันหนึ่งมีแหว่งๆอยู่ในภูเขาแล้วนะครับเป็นดินแล้วนะครับไม่มีต้นไม้แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้ไอ้ว่าเราในพื้นที่เราไม่กล้าแต่ว่าไม่รู้ใครมาทำไม่รู้ใครมาทำนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วนะครับพวกเราก็ช่วยกันนะช่วยกันนะครับทุกคนแล้วก็คนในทำนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องข้าราชการนะครับราชการต่างๆทุกหน่วยงานนะครับที่ได้กระทำสิ่งที่ดีๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อจังหวัดทุกจังหวัดและนะครับตัวประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานราชการเป็นหัวหน้างานเป็นผอ.อะไรต่างๆนะครับนะก็ทำดีทดครับทำเพื่อสิ่งที่ในหลวงตรัสไว้นะครับตรัสผอ.ร.9เราตรัสไว้ในหลวงร.9เราตรัสไว้แล้วก็พระองค์ตรัสนะครับนะในหลวงร.10ของเราก็ให้พวกเราได้ทำนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนไทยเป็นคนช่วยกันก็ไม่รู้ก็ให้ใครช่วยให้คนที่ไหนมาช่วยนะครับนอกจากคนไทยพวกเราแหละนะครับเพราะว่านี่คือแผ่นดินพวกเรานะครับเป็นหูเป็นตานะเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันอย่าให้คนไม่ดีนะครับมีอำนาจมากเกินไปนะครับพวกเราก็ต้องช่วยยับยั้งไว้มั้งนะครับนะอย่าให้เขาได้เลิศใหญ่ก็ได้เลิศนะครับประมาณนั้นพี่น้องครับเอาครับเรื่องราวสุดท้ายวันนี้ก่อนที่จะลำลากันไปนะครับพี่น้องครับคุณขาของคนมากมายเรื่องราวอดีตของคนที่เขาทำมามากมายเขาสร้างคนให้เจริญเติบโตเขาสร้างคนจากคนที่ตัวเล็กมาเป็นจนใหญ่นะปัจจุบันนี้เป็นคนที่มีอาชีพมีการงานที่ดีเขาสร้างมารยาทที่เป็นผู้มีเกียรตินะครับสร้างคนดีขึ้นมานะครับพวกเราณวันนี้นะครับอย่าลืมครับทุกคนพ่อเฒ่าแม่แก่ของเราอยู่ที่บ้านตัวยาตายายของเราอยู่ที่บ้านที่ยังไม่จากเราไปทีไม่ให้จากเราไปทีก็พยายามเอาใจนะครับนะในช่วงระยะในช่วงเวลาทดถ่ายอย่ามองข้ามอย่าแลเป็นวัวรักวัวโตอย่าแลเป็นไม้ที่ล่มหรือว่าต่อไม้ที่ตายนะครับเพราะว่าอย่างไรยังมีความหมายแล้วก็ยังมีคุณค่าสำหรับพวกเรานะครับกินข้าวให้เอ็มให้เขากินข้าวให้เอ็มให้เขาไปเที่ยวพาเขาไปเที่ยวถ้าเขาสามารถไปเที่ยวได้นะครับพาไปนังชายหาดพาไปนังชายเล่นะครับไปดูน้ำตกอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มีรอยยิ้มให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับได้ดูแลแล้วก็ได้ส่งต่อส่งยอดในอนาคตข้างหน้านะครับรายย่างที่เป็นความรู้รายย่างที่เขาเรียกปรัชญาเป็นสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของผู้ตาผู้แก่นะครับส่งมอบต่อให้กับลูกหลานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรต่างๆก็แล้วแต่พี่น้องครับเรื่องการทำผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องการทำอาหารเรื่องการทำผ้านะครับนะอะไรหลายอย่างนะครับมันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าเมื่อไม่ได้ส่งต่อเมื่อไม่ได้ปลูกฝังมันก็คงต้องฟังพร้อมไปกับคนที่เขาเสียไปแล้วแล้วก็มันก็ให้ไปพร้อมกับอากาศพร้อมกับลมกับคนที่เขาเสียไปแล้วแล้วกับผู้ไทยมันไม่ได้ทุกส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มันงดงามที่เขาสร้างกันมาตั้งแต่อดีตนะครับแต่ก็เชื่อว่าในปัจจุบันนี้หลายๆคนก็นำส่งต่อนะครับให้กับลูกกับหลานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรต่างๆนะครับนะภูมิปัญญาสูตรอาหารต่างๆนะครับนะลูกหลานได้มาจากอาม่าลูกหลานได้มาจากอากองลูกหลานได้มาจากโตลูกหลานจากมาได้โตชายนะครับบางที่การเขาเรียกว่าการทำ
การแก่งแพ้พี่น้องที่ผมเร่งตรงนี้เร่งบางคนอย่าแถวหิ้วข้าวอยู่นะการแก่งแพ้พี่น้องครับเขาเรียกว่าแก่งแพ้อย่างไรหายอร่อยแก่งเนื้อยังไงฮะอร่อยสูตรการทำห่อหมกสูตรการทำทอดเบื้อการทำเคี่ยวปลาเคี่ยวปลาเคี่ยวปลาเขาเรียกปลาที่เป็นปลาที่มันเนื้อร้อนๆพี่น้องครับนะเขาใส่ถีใส่พวกใบชะพลูอะไรต่างๆนะครับปุ่มแรงๆนี่หลายคนคงจะหิวข้าวเคี่ยวเช่นการเคี่ยวปลาเบนนะพี่น้องนะการเคี่ยวปลาเด็กปลาเบนการแกงหัวทื่อการแกงส้มปลาลู่ทูพี่น้องครับนะการทำนุ่มจีนที่มันอร่อยสูตรภูเก็ตสูตรผังงาสูตรบันซานสูตรพี่น้องบางเหนียวสูตรกระทูสูตรไหนทูแล้วไหมสูตรแถวพี่น้องเอาข้ามหลากหลายพี่น้องหลากหลายแล้วก็มีสิ่งที่มันเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มันทำมาโดยอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็สามารถที่นำมาเพื่อที่จะรื้อฟื้นขึ้นมานะครับจากอดีตมาปัจจุบันให้กับลูกกับล้านได้นำมันมานะครับเผื่อเป็นรายได้ในอนาคตแล้วก็อาจจะเป็นโรงเรียนซ่อนในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันคุณค่าทรงคุณค่านะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเวลาเขามาเขาจะมาเห็นซึ่งที่มันเป็นคุณค่าแบบนี้แหละมาพบกับซึ่งที่มีคุณค่าแบบนี้แหละแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขายิ้มเขาลงเสน่ห์นะครับบางทีเราไม่รู้นะครับเขาลงเสน่ห์เรื่องแบบนี้ซึ่งที่พวกเราทำนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่เราทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับการดีบ้านเราจะเป็นบ้านที่มีดีกินดีเขาเรียกอยู่ดีกินดีนี่คือสิ่งที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยสิ่งที่มันมีคุณค่าแบบนี้ด้วยเราสามารถทําให้มันเป็นคุณค่าขึ้นมาให้มันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมานะครับให้เป็นการสร้างรายได้ขึ้นมานะครับเราที่สุดแล้วนะครับเราบ้านเราก็จะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่ามีรายได้จากผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ถือว่าพวกเราไล่คนไล่บ้านกันอยู่ดีกินดีเรารอบๆ บ้านเราก็ปลูกนู่นปลูกนี่กันเยอะแยะนะครับนั่นก็ถือว่าเขาเรียกว่ามันคงแล้วก็มั่งคั่งนะครับในการเป็นอยู่นะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามพี่น้องครับวันนี้จริงๆเราเกือบมาไม่ทันเกือบมาไม่ทันไล่นาทีวันนี้นะครับเวียนมาจากแถวคอเอ็นนะครับมาทางบ้านเคียนนะครับแล้วก็มาถึงนี่พี่น้องครับแล้วก็เวียนไปต่างอ้าวมาข้ามลบมาตรงนี้พี่น้องครับนะที่สุดแล้วก็มาสิ้นสุดอยู่ที่โซทอภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับการ16.5โซทอภูเก็ตวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับคงจะถึงตายด้วยบทเพลงที่เพราะๆนะครับให้ได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คือสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรือคอเอ็นติดตามมาตรการความปลอดภัยพร้อมตรวจความคืบหน้าการพิจารณาบ้าน5หลังในพื้นที่บ้านคอเอ็นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตือนรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงถึง5กรกฎาคมนี้ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ NBT ภูเก็ตเพื่อติดตามการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบเตือนภัยพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรเทศบาลนครภูเก็ตยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าประมาทขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พักกันสักครู่แล้วมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 ลาสดารันนิ่ง2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันที่3กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ท่าเทียบเรือคอเอ็นติดตามมาตรการความปลอดภัยพร้อมความคืบหน้าการพิจารณาม่าน5หลังในพื้นที่บ้านคอเอ็นอำเภอทรังจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่3กรกฎาคม2569นายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือคอเอ็นหรือยอทเฮเว่นมารีน่าอำเภอทรังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรการด้านความปลอดภัยของท่าเทียบเรือโดยเฉพาะการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือโดยมีผู้แทนนายอำเภอทรังกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่าเทียบเรือร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ร่วมตรวจสอบสภาพท่าเทียบเรือระบบไฟฟ้าระบบจ่ายกระแสไฟสำหรับเรือตลอดจนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆพร้อมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการเรือยอทต์และนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกรณีการพิจารณาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมของบ้านจำนวน5หลังในพื้นที่หมู่ที่2บ้านคอเอ็นตำบลไม้ขาวอำเภอทรังจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากคณะทำงานซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังกับข้อมูลที่ผู้ยื่นคำขอเคยยื่นไว้เพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ภายหลังการรับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการพิจารณาข้อเท็จจริงและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่อไปจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและความเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กับการดูแลสิทธิของประชาชนอย่างเหมาะสมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตือนรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันขึ้นลมแรงถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นายวิโรจน์ลิ้วเจริญทรัพย์ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนโดยสถานการณ์จะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กรกฎาคม2569เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่อนตอนบนทางนี้จะส่งผลให้พื้นที่จังหวัดระนองและพังงามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณทางน้ำไหลผ่านนอกจากนี้สภาพคลื่นลมในทะเลอันดามันช่วงวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้จะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและสูงมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ที่5ลงพื้นที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตหรือ NVT ภูเก็ตเพื่อพบปะเยี่ยมเยี่ยมบุคลากรพร้อมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในสถานีหลังเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเมื่อวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่เป็นการชั่วคราวรวมทั้งติดตามการติดตั้งระบบเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเสริมความพร้อมด้านการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินในโอกาสนี้นายชชนพรมสมสุขผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตพร้อมบุคลากรได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนร่วมประชุมหารือโดยนายชชนพรมสมสุขได้รายงานภาพรวมการดำเนินงานของสถานีทั้งด้านกำลังพลภารกิจปฏิบัติงานผลงานที่โดดเด่นและรางวัลที่ได้รับพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆทั้งนี้นายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสนใจในการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมชื่นชมบุคลากร MVT ภูเก็ตที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นและความสามัคคีจนสามารถขับเคลื่อนภารกิจและสร้างผลงานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพภายหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆภายในสถานีพร้อมติดตามความพร้อมของระบบเตือนภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการตรวจสอบการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบสนับสนุนการออกอากาศและการสื่อสารของสถานีสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าประมาทขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้สั่งการให้เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดฝนตกหนักซ้ำหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ทั้งนี้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในคลองบางใหญ่รวมถึงจุดเสี่ยงสำคัญอย่างบริเวณแยกท่าแคลงแยกชาเตอร์พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่และหากประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตพบหรือประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07621111หรือสายด่วน199ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าแลนบริดจ์แล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแลนบริดจ์คืออะไรกันแน่ถ้าแรงให้เข้าใจง่ายๆแลนบริดจ์ก็คือโครงการที่เขาสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรกับทะเลอันดามันที่จังหวัดระนองโดยมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกสร้างถนนและทางรถไฟสำหรับฉายขนส่งสินค้าข้ามกันไปมาแทนที่เส้นทางเดิมที่จะต้องเดินเรืออ้อมผ่านช่องแคบมาละกาใช้เวลา 4-5 วันแต่ถ้าเราเดินทางผ่านเส้นทางแลนบริดจ์ข้ามจากอ่าวไทยมาอันดามันเส้นนี้ทำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าช่วยขยายการลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นหลายพื้นที่แลนบริดจ์ก็เลยกลายเป็นโครงการที่ช่วยทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคนั่นเองค่ะ
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เปิด

0: สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076213730ในวันและเวลาราชการอีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าแลนด์บริดจ์แล้วแลนด์บริดจ์คืออะไรง่ายๆคือการสร้างเส้นทางขนส่งเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยโดยใช้ท่าเรือน้ำลึกถนนและทางรถไฟขนส่งสินค้าข้ามแผ่นดินแทนการอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาข้อดีคือช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งเพิ่มโอกาสทางการค้าสร้างการลงทุนและเกิดการจ้างงานในหลายพื้นที่ของประเทศแลนด์บริดจ์จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกของภูมิภาคติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเพื่อร่วมก้าวไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศไทย
6: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
7: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
6: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ดยส่วนใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยประชาชนเนี่ยครับก็จะได้พบเห็นหรือประสบปัญหาหรือได้ยินกันบ่อยๆว่าโดนโกงชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าโดนโกงเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมฮะพอไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แล้วชาวบ้านคิดว่าตัวเองโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ไหนครับไปโรงพักไปหาตำรวจไปแจ้งความนะเอาง่ายโดนโกงฉันโดนโกงฉันเสียเงินไปงี้ปรากฏว่าปัญหาต่อมาคือไปเจอตำรวจเป็นไงฮะตำรวจก็จะบอกว่าบางกรณีก็จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกันอ่ะบอกว่าเอ้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งตำรวจดำเนินคดีให้ไม่ได้พูดง่ายก็คือไม่รับแจ้งความใช่ไหมฮะชาวบ้านก็ปวดหัวเลยทีนี้ว่าเอ้ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องตรงจริงๆฉันโดนโกงจริงไหมหรือเป็นเพียงแค่ผิดสัญญาทางแพ่งถูกไหมฮะซึ่งเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีผิดสัญญาทางแพ่งธรรมดาเนี่ยนะฮะประชาชนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการไปฟ้องคดีแพ่งจะจ้างทนายฟ้องอ่ะพูดตรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กำลังผิดในข้อหาช่อโกงได้พูดง่ายก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะไม่มีบทบังคับทางอาญากรณีต่อไปก็คือถ้าเป็นเรื่องการช่อโกงทางอาญาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะได้ซึ่งความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เนี่ยก็คือจะมีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน3ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวิธีดูก็คือว่าต้องดูว่าเขาเนี่ยมีการทำธุรกิจจริงไหมถ้าคนที่มาหลอกให้ไปลงทุนเนี่ยเขาไม่มีธุรกิจจริงๆอย่างเช่นเขาบอกเขาจะไปลงทุนทำโรงงานปลากระป๋องเงี้ยถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงงานก็ไม่มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการช่อโกงใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการทำธุรกิจจริงๆแต่เขาสามารถที่ไม่สามารถที่จะให้ผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันได้ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งบางกรณีประชาชนก็จะแยกแยะได้ยากข้อหนึ่งคือเขามีคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเนี่ยนะเขามีธุรกิจจริงไหมเขาทำจริงไหมถ้ามีธุรกิจจริงๆดำเนินธุรกิจจริงๆเนี่ยก็มองว่าก็ไม่เป็นคือบางทีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยต้องแนะนำว่าถ้าเป็นกรณีที่วินิจฉัยได้ยากเนี่ยก็เรียนเชิญประชาชนนะฮะมาปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีอัยการสคช.เนี่ยซึ่งมีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อจะได้ให้การอธิบายเนี่ยได้เข้าใจเป็นเคส by เคสว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยเป็นช่อโกงนะหรือเคสเนี้ยเป็นผิดสัญญาทางแพ่งนะเพื่อที่จะดำเนินการถูกต้องต่อไปเพราะว่าเส้นทางในการดำเนินคดีทั้งผิดสัญญาทางแพ่งกับช่อโกงมันค่อนข้างต่างกัน

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันเนินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันเนินข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติและมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

มีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมมวลอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลมวลอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: ปัญหาท้องไม่พร้อม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
3: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า เหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนหลายทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
5: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการ ทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
4: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
6: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่วงทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือ

0: ทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย
1: ์นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกุมหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง
1: ๆขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ท่านนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได
4: ้ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากอกสทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทําในขอบเขตอํานาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทําเกินอํานาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเข้ามาก้าวก่ายอํานาจผมนะอํานาจใครอํานาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
3: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามปิดรวิวันรายงาน
0: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับ

0: ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
1: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลาอาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่3เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมสักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ระห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรชลบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 3 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23 เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
8: ถนนดนตรีไลฟ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีเนี่ยกลับมาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของพายุไม่ซักนะคะซึ่งก็มีประกาศนะคะออกมาเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพายุโซนร้อนไม่ซักนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะก็ได้เขาเรียกว่าเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวทางทิศเนื้อนะคะขอนไปทางตะวันตกเชียงเหนืออย่างช้าๆค่ะคาดว่าพายุนี้เนี่ยจะผ่านเกาะไฮลัมในวันนี้ละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนขึ้นฟั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองนานนิ่งนะคะในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะโดยส่วนกลางของพายุเนี่ยไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าจากอิทธิพลของพายุไม่ซักนะคะแล้วก็รองมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่งผลทำให้วันที่3วันที่4กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6นะคะกรกฎาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเนี่ยจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวระมัดระวังนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยโทรศัพท์ของฐานนะคะหลวงพ่ออยากจะแนะนำว่าให้อัปเดตเวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเผื่อที่ว่าเวลาปอพ่อนะคะเขามีการแจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคทเนี่ยท่านจะได้รับข้อความนะคะจากเซลบอร์ดแคทอย่างทันท่วงทีแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าปฏิบัติตามนะคะกันอย่างทันท่วงทีค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุนะคะนี่มันรุนแรงไปมากกว่าเดิมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาติ นางสาววิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยอยู่วเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหีรัญญบัตรพระพรหมวชิรธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อป ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
4: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
5: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังจากนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
4: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณา

0: สถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่า98%โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100 บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณ20%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องตุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี 2570 กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

0: ของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากอีวานเปริซิตในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โคเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3ประตูต่อ0ในวันที่7กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2ประตูต่อ0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพอินซีเล็กก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมเป็นมหากรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
2: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกต.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบมาในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบมาที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปคอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกต.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวเหลือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนนะครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็น เหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
1: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิษฐ์เถียรและหาไทยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยการประกวดผลงานวรรณกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ได้เปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ของผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะที่นักเขียนจะได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในเรื่องคนละโลกเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นโลกเกี่ยวกับอนาคตในศตวรรษที่22ค่ะผ่านสายตาของตัวละครที่ชื่อว่าชนะการนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพันธุ์พืชโดยชนะการค่ะใช้ชีวิตร่วมกับนิววี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เตรียมตัวอาบน้ำทานอาหารไปจนถึงเรื่องของการรายงานข่าวสารค่ะในโลกของชนะการค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่สะดวกสบายสวยงามสดใสแต่สิ่งที่ชนะการกำลังมองเห็นอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการประพันธ์โดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชันใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชันใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปและก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

ติวี่และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

แสงอาทิตย์มาเยือนอีกครั้งย้ำเตือนว่านี่คือปัจจุบันแล้วก็วันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกำลังส่งเสียงเริ่มทำงานแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากทุกวันเพราะว่าในหัวของผมนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งภาพที่เห็นยังคงถูกฉายซ้ำวนไปมาแล้วก็ไม่อาจทำให้ผมข่มตานอนหลับได้หลังจากที่ได้เห็นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ความฝันหรือเป็นความจริงยังคงเป็นคำถามที่ดังอยู่ในหัวของผมและผมไม่อาจจะหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองผมพยายามลุกจากเตียงนอนแล้วก็เบิกตามองให้กว้างที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแต่ความพร่ามัวรอบข้างมือของผมควานหาแว่นตาแต่วันนี้มันกลับไม่อยู่ที่เดิมนิววี่ได้เตรียมน้ำในอ่างอาบน้ำกลิ่นดอกกุหลาบช่วยคุณชนะการผ่อนคลายจากความเครียดพร้อมกาแฟเพิ่มช็อตจากการนอนไม่เพียงพอเรียบร้อยแล้วผมได้ยินเสียงนิววี่อยู่ใกล้แต่ก็ยังคงหาไม่เจอคงเป็นเพราะว่าความตกใจของผมในตอนนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์หุ่นยนต์กลายเป็นคนจนถอดนิววี่ทิ้งไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในห้องผมลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแบบไม่มีแว่นตาเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตแบบไม่มีนิววี่ช่างยากลำบากห้องน้ำมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกกุหลาบแต่ผมไม่อาจมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่เราทุกคนต้องแลกมานั่นก็คือเมื่อไม่มีแว่นตา New Vision โลกในการมองเห็นของเราก็แทบจะกลายเป็นสีขาวโพลนเรากำลังใช้งานสายตามองผ่านแว่นตา New Vision มากเกินไปจนไม่อาจมองโลกด้วยดวงตาแรกกำเนิดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็เต็มใจจะแลกดวงตาแห่งความเป็นจริงให้อยู่ภายใต้การมองผ่าน New Visionเพราะว่ามันทำให้โลกของผมสวยงามและอาจจะสวยงามมากกว่าการได้มองโลกด้วยสายตาที่แท้จริงของผมซะอีกหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็ยังคงเดินไปมารอบห้องเพื่อหาเจ้าแว่นนิววี่จนพบว่ามันมาตกอยู่ที่ระเบียงของผมโลกของผมกลับมาสดใสแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหลังได้สวมแว่นหากแต่ปัญหาเดียวก็คือนิววี่แบตลดลงไปอย่างมากจากการที่ผมไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อคืนผมได้แต่หวังว่าแบตที่เหลืออยู่คงจะเพียงพอกับการใช้งานวันนี้เพราะผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะชาร์จและถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลการเพาะปลูกที่แปลงฟักทองต่อแล้ว

ณแปลงฟักทองขอโทษด้วยครับผมมาสายไปนิดนึงผมกล่าวขอโทษหลังจากมาสายไป5นาทีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชนะการมาตอนต้นกล้าเริ่มงอกพอดีทางกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆสินะครับเสกต้นกล้าให้ขึ้นข้ามคืนได้ผมพูดทีเล่นทีจริงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเรียกว่าเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์ทำงานทั้งคืนนั่นสิครับเมื่อคืนน่ะผมตื่นเต้นมากก็เลยแอบมองมาจากระเบียงห้องนอนมาที่แปลงฟักทองเห็นหุ่นยนต์ทำงานไม่หยุดทั้งคืนแต่แปลกตรงที่ว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พวกนี้กลับกลายเป็นคนทำงานด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยว่ายังไงนะคะคุณชนะการพูดเล่นอีกแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลบสายตาผมแล้วก็มองไปที่ยังแปลงฟักทองสงสัยคงเป็นแค่ความฝันละมั้งครับผมกล่าวก่อนเดินตามไปสำรวจส่วนอื่นของแปลงฟักทองต่อไปยิ่งเดินไปภาพตรงหน้าของผมกลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีที่สดใสของแปลงฟักทองกลับซีดลงไปตามจำนวนแบตเตอรี่ที่ลดลงของนิววี่หุ่นยนต์รอบข้างทางเดินของผมก็เริ่มส่งเสียงแปลกๆต่างไปจากครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนกำลังร่ำไห้แล้วก็วิงวอนให้หยุดการทำงานได้ยินเสียงหุ่นยนต์กำลังร้องไห้ไหมครับเสียงอะไรกันคะคุณชนะการคุณแปลกๆไปนะคะวันนี้คำเตือนแว่นตา New Vision ของคุณเหลือแบตเตอรี่ 10% แว่นตาของผมเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนถึงแบตที่ใกล้จะหมดเอ๊ะเป็นเพราะว่าแว่นตาของคุณชนะการเนี่ยแบตใกล้จะหมดหรือเปล่าคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวทางนี้แพรจะดูแลต่อค่ะไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่ผมยังคงอยากเดินสำรวจแปลงฟักทองต่อไปแม้รู้ตัวว่าแว่นตาของผมกำลังจะใช้งานไม่ได้ในไม่ช้าและยิ่งก้าวเดินต่อไปภาพที่ผมเห็นก็ได้กลายเป็นคนมากมายกำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงของพวกเขาร้องขอความยุติธรรมจากการใช้ชีวิตที่ทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างออกไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงรอบข้างแปลงฟักทองที่ผมเคยเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าจากระเบียงบนตึกสูงที่ผมอาศัยกลับกลายเป็นบ้านแออัดน้ำขังแล้วก็กองขยะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาตลอดเวลาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สิ้นหวังและก็ดังขึ้นในทุกนาทีเว้นตา New Vision เหลือแบตเตอรี่ 1% เสียงแจ้งเตือนสุดท้ายที่ผมได้ยินมาท่ามกลางเสียงร้องอื้ออึงก่อนภาพรอบตัวของผมจะกลายเป็นสีดำและร่างของผมก็ได้ล้มลงไปข้างแปลงฟักทอง

โลกที่ไม่มีนิววี่เป็นอีกครั้งที่ผมลืมตาขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าผมเสมือนพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวให้มลายหายไปและไม่ได้เป็นเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนที่ผมเคยได้รับรอบข้างผมเป็นภาพเบลอผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยห้องสี่เหลี่ยมดูแออัดมีสภาพเก่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีผมเดินไปรอบๆพยายามที่จะเบิกตามองให้กว้างที่สุดจนมาพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีตัวอักษรมากมายกำลังปรากฏขึ้นบนหน้าจอคล้ายกำลังเจาะข้อมูลการมองเห็นของแว่นตา New Vision นี่พวกคุณน่ะแฮกแว่นตา New Vision ของผมอย่างนั้นเหรอพวกคุณเป็นใครอ่ะแล้วภาพที่ผมเห็นที่แปลงฟักทองคืออะไรผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาล้อมรอบตัวผมอยู่กลางๆนั่นคือพวกเราคนที่ต่อสู้เพื่อจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีของพวกคุณสร้างขึ้นพวกเราต่างก็เป็นคนในยุค2111เหมือนกันคำตอบของเขาชวนให้ผมประหลาดใจโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมคุณอยู่กับสิ่งสวยหรูและก็ความสะดวกสบายที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นแต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตอบนี้ยิ่งชวนทำให้ผมสับสนแต่ผมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกในวันพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นเพราะว่าผมคิดค้นฟักทองแหล่งอาหารสำคัญของคนในยุคเราได้แล้วต่อไปอ่ะจะไม่มีความอดอยากอีกผมพูดด้วยความจริงจังแต่เขากลับหัวเราะเพราะว่าฟักทองอะสิพวกเราอะถึงมีงานเพิ่มเวทมนต์เดียวที่พวกคุณมีไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นการกดขี่คนที่อยู่ต่ำกว่าเท่านั้นคำตอบที่พอทำให้ผมปฏิปต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพอจะเข้าใจผมขอโทษแทนกระทรวงความมั่นคงทางอาหารด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้แรงงานพวกคุณแบบนี้สิ่งที่ผมเห็นในตอนแรกคือเรากำลังพัฒนาด้วยเครื่องจักรและก็หุ่นยนต์ไม่ใช่การขูดรีดแรงงานคนอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละผมเหรอผมอ้ำอึ้งก็พวกคุณน่ะใช่พวกเราเหมือนหุ่นยนต์ตั้งแต่การทดลองสร้างเมล็ดของคุณเพื่อสร้างอาหารที่เราไม่มีวันได้กินมีแต่คนแบบพวกคุณที่อยู่บนตึกสูงเท่านั้นที่ได้กินเพราะว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงกำลังอดอยากมากขึ้นทุกวันผมพูดไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับเข้าไปได้อีกมีแต่ความเงียบและความรู้สึกอนักอึ้งได้ท่วมท้นหัวใจและก็ความคิดของผมไม่ใช่ฮีโร่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเราโลกของพวกคุณน่ะมีแค่มุมมองเดียวจากแว่นตา New Vision และตอนนี้เราก็แค่กำลังต่อสู้ให้คุณเห็นตัวตนของพวกเราแต่คุณจะมองเห็นพวกเราหรือไม่มันก็อยู่ที่พวกคุณมันคงเป็นอย่างที่เขาพูดโลกของเราช่างต่างกันทั้งที่ผมกับเขาเป็นคนในยุค2111เหมือนกันแต่ว่าเรากลับอยู่ในคนละโลกเดียวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลก New Vision ที่ถูกสร้างขึ้นถ้าผมยอมรับก็เท่ากับสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดจะไม่มีความหมายแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นสิผมกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมคิดว่าตัวเองได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่คนขี้แพ้อีกคนที่มองเห็นแต่ในสิ่งที่อยากมองแว่น New Vision ของคุณน่ะชาร์จเต็มแล้วอยู่ที่คุณน่ะจะเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นตาของเราเหนื่อยล้าเกินไปที่จะมองเห็นความเป็นจริงหรือความเป็นจริงมันยากเกินกว่าที่จะยอมรับชีวิตที่ดีก็คือการมองเห็นในสิ่งที่อยากมองหรือคือการมองเห็นแล้วก็โอบกอดความจริง
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นผมใช้เวลาทบทวนกับตัวเองสักพักถึงสิ่งที่ผมกำลังจะสูญเสียไปโลกที่เคยเป็นของผมสิ่งที่ผมเคยทำความสุขของผมที่เคยมีแต่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไรถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ผมปรารถนาเป็นแค่สิ่งจอมปลอมผมเหนื่อยที่จะใส่มันแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาแสนยากลำบากแต่บทลงโทษของการไม่มีแว่นนิวิชั่นก็คือคุณต้องอยู่กับปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเขากล่าวเตือนผมผมเลือกแล้วล่ะครับผมไม่อยากอยู่ในโลกที่ปกครองการมองเห็นของผมแต่อยากอยู่ในโลกที่การปกครองมองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคน

0: ผมตื่นมาพร้อมกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะภาวะเรือนกระจกผมอยู่กับอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกในบางวันผมยังเห็นความอดอยากเกิดขึ้นอาหารมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็ไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวชวนปวดหัวให้รอฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่กำลังตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจเราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่พยายามแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็ผิวเผินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษ22ในความเป็นจริง
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องที่ชื่อว่าคนละโลกเดียวกันค่ะประพันธ์โดยโต้หมูก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช 2026 ถึง 2028 ณ กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
7: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิษย์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshopที่โรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
8: under the Government the Public Relations Department on FM 96.5 MHz.
7: Right now, you're with me, Web Tonight, bringing you new information entertainment
8: from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together.
7: Right here on Web Tonight.

0: าสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์
8: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
0: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม upskill และ reskillบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเหลือแค่2วันนะเสาร์กับอาทิตย์นี้สำหรับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติวันนี้ผมไปเดินมาแล้วโอ้โหคนเยอะคนคึกคักแล้วร้านรวงต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับมีทั้งโซนที่เป็นของภาควิสาหกิจชุมชนต่างๆนะเครือข่ายชาวบ้านจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โอ้เขามีองค์ความรู้กันมาน่าสนใจนะครับภาครัฐก็มีหลายๆหน่วยงานเลยภาคเอกชนก็เพียบต้องบอกว่าปีนี้นะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งคนให้ความสนใจเรื่องของสมุนไพรกันเยอะจริงๆนะครับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคืนนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์และก็คืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรด้วยอาจารย์อาก็ประจำอยู่ที่บูธของอภัยภูเบศรตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับอยู่ทุกวันนะใครที่ไปก็คงจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะก็ประจำอยู่ที่บูธเลยนะครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรก็น่าจะมีเรื่องราวความรู้แล้วก็สาระต่างๆที่จะนำมาฝากแฟนคลับของเรานะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เหนื่อยไหมครับ
4: เมื่อยขานิดนึงค่ะ
3: เมื่อยหน่อยแล้วเพราะต้องยืนทั้งวันเลยนะ
4: ค่ะ
3: แต่ก็มีพักบ้างเชิญครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาคุยให้กับแฟนคลับของเราบ้างเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มาเชิญเที่ยวนะคะแล้วก็มาบอกกิจกรรมดีๆนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็จะเหลืออีก2วันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วัน
3: อาทิตย
4: ์มะรืนนี้เสาร์อาทิตย
3: ์นะคะซึ่ง
4: วันพรุ่งนี้เราจะแจกเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าภูรงยาค่ะภูรงยาก็
3: เป็นตระกูลภูแบบหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่เหมือนคนละสายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนได้มาจากป่าที่ลึกหน่อยอะค่ะค่ะแต่คง

0: เรื่องของคลายเครียดช่วยนอนหลับนะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับล
1: ม
0: เวลาเอามาทำเป็นกับข้าวเนี่ยก็จะหอมมากกว่าค่ะแค่ขยี้ขยี้เนี่ยกลิ่นก็ออกมาแบบมากเลยอะค่ะเหมือนน้ำมันหอมระเหยมันค่อนข้างมีเยอะกว่าค่ะแล้วก็เรายังมีแจกหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยแจกวันละกี่เล่ม
1: 200เล่ม200เล่ม
0: 200เล่มนะคะ
1: 2รอบ
0: ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็หมวดยาสมุนไพรประมาณ100ตัวได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นเนื้อหาสั้นๆอ่านง่ายเท่าที่หนูเปิดสารบัญดูนะคะหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16เล่มนี้นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเด่นๆที่เราหาได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่บันทึกของแผ่นดินเล่มแรกๆจนถึงเล่มล่าสุดเลยค่ะ
1: คือ
0: มีแบบคิดว่าเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่น่าจะมีติดไว้ที่บ้านนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นโรคที่จะใช้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยก็มีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับลิ้นสีดวงเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อตาแดงปัสสาวะขัดและอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะนะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งหมดเท่าที่นับดูประมาณ100รายการ
1: ค่ะ
0: ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยลด
1: 15%
0: ทุกรายการ
1: ไปช็อปมาแล้วอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ผมไปช็อปมาแล้วได้ลด 15% แล้วก็ได้ถ้าซื้อ 2,000 ได้หนังสืออีก1เล่มเลย
0: ใช่
1: แล้วก็ม
0: ี
1: ของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกจากไพ่พิเศษด้วยนะครับ
0: ก็หนังสือก็มีทั้งต่อแถวแจกฟรีนะคะหรือว่าได้รับตามโปรโมชั่นยอดซื้อค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในงานเนี่ยเรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะสูตร
1: ไม่ใส่น้ำตาลคร
0: ับ ใช่ค่ะทีนี้รสชาติเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสูตรเก่าเท่าไหร่สูตรเก่าก็ยังมีอยู่นะคะ
1: คือไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าเราแต่งรสเหมือนกันใช่ไหม
0: เราใช้เป็นย่าหวาน
1: ใช้เป็นย่าหวานแทนน้ำตาลมันก็เป็นหวานแบบย่าหวานแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลโอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ก็ต้องลองชิมดูแต่ส่วนตัวก็คิดว่ารสไม่ได้ต่างกันมากค่ะทีนี้แบบไหนเหมาะกับใครนะคะก็จริงๆแล้วคนที่ไอไม่ได้นานไม่ได้เลื้อรังอะค่ะก็ได้น้ำตาลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใส่เยอะแยะมากนะคะสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่ก็อาจจะสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลหน่อยอยากจะคุมน้ำตาลเคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังที่ต้องการใช้ยาแก้ไอยาวๆจิบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วกังวลว่าน้ำตาลจะขึ้นก็สูตรใหม่แล้วก็ทำออกมาเป็นทางเลือกอะค่ะสำหรับคนที่อยากจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่ได้รับ
1: ใช่ค่ะครับ
0: แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวครีมกันแดดนะคะตัวนี้ก็เนื้อบางเบา
1: อาจารย์ได้ลองบ้างหรือยังตัวนี
0: ้อันนี้ลองแต่เนื้อยังไม่ได้ลองที่หน้าค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อลองที่ผิวธรรมดา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามันยังไม่ได้ลอง
0: มันก็ดีอยู่
1: ถ้ามันส่วนใหญ่ไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะเน้นที่หน้าเป็นหลักใช่ไหม
0: จริงๆถ้าคนที่เขากลัวแดดจริงๆเขาจะต้องทาทั้งตัวทั้งหน้าด้วย
1: อ๋อถ้าคนที่ใส่แบบว่าเปิดผิวตัวก็สามารถทาที่ผิวตัวได้
0: ใช่
1: มันจะได้เซฟผิวตัวทั้งผิวตัวและผิวหน้าอ๋อใช้ได้หมดเลยนะ
0: ใช่แต่มันค่อนข้างที่จะมีปริมาณไม่ได้หลอดใหญ่มากก็ทำมาสำหรับทาหน้าค่ะ
1: ครับ
0: ทาตัวก็ได้แต่มันก็จะเปลืองเงินหน่อย เพราะว่าจริงๆแล้วมันใส่พวกสารบำรุงผิวมาเข้ามาด้วยค่ะ
1: โอ้ครับ
0: พวกว่านหางจระเข้บัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกที่แบบทำให้ผิวมันอุ้มน้ำชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เนื้อก็ไม่

0: วอกเท่ากับสูตรเก่าค่ะเป็นกันแดดแบบไฮบริดก็คือเป็นทั้งเคมีแล้วก็กายภาพก็คือกายภาพจะใช้หลักสะท้อนแสงแล้วก็มีเคมีบางส่วนในการซับแสง UV ก็กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ที่ทำให้เกิดทั้งริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยแล้วก็กันได้หมดแล้วก็กันแสงสีฟ้าด้วยค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือยาอภัยโบนแคร์ค่ะโบนที่แปลว่ากระดูกนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกจากเพชรสังฆาตนะคะซึ่งเพชรสังฆาตรุ่นเดิมที่เรามีขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นรักษาฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีเพชรสังฆาตอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในเม็ดหนึ่งอะค่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเช่นกรดน้ำเต้าอัคคีทวารค่ะที่มันมีส่วนช่วยในการหยุดเลือดหรือว่าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงอยากจะหวังผลจากเพชรสังฆาตเท่านั้นในการดูแลกระดูกเนี่ยก็รุ่นใหม่ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าขนาดยาที่เราวิจัยในคนไข้ที่มีปัญหากระดูกบางเนี่ยก็คือเป็นขนาดยาที่ใช้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นเพชรสังฆาตล้วนๆนะคะก็จะได้ผลดีกว่าคือขนาดยามันจะถึงนะคะซึ่งการที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือมันใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเราต้องเอางานวิจัยในทางคลินิกในคนเนี่ยไปยื่นกับทางอย.ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยที่เราใช้ยื่นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทำกับคณะเภสัชมหิดลนะคะในหญิงกระดูกบางจำนวน134คนนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกก็คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะคะกลุ่มที่สองได้เพชรสังฆาตในขนาดยา 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะและกลุ่มที่สามได้ยาเพชรสังฆาตในขนาด 1,600 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
1: ครับ
0: มีการติดตามให้คนไข้กินไปเป็นเวลา6เดือนนะคะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็มีการวัดมวลกระดูกนะคะมีการวัดค่าเลือดที่บ่งบอกการสร้างและการสลายกระดูกค่ะแล้วก็มีการติดตามความปลอดภัยทั้งค่าตับค่าไตรวมถึงปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่กินเพชรสังฆาตด้วยนะคะซึ่งผลเอาทีละอย่างก่อนนะคะเป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆปลอดภัยมากเลยค่ะนะคะไม่มีผลต่อตับและไตแต่โน้ตไว้นิดนึงว่าคนที่เราเอามาวิจัยเนี่ยก็เป็นคนที่ตับไตปกติค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: นะคะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเวลาเรายื่นคณะกรรมการจริยธรรมก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่บนโลกไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเอาคนไข้ที่ตับไตมีปัญหามาทำ
1: มาทำใช่ใช่ใช่คร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ต้อง
1: เอาปกติ
0: ปกติเข้ามาก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็เป็นว่ามันไม่มีพิษกับตับและไตในคนไข้ที่ตับไตปกติดีนะคะแต่คำถามที่พบบ่อยคือแล้วถ้าไตไม่ดีล่ะจะกินได้ไหมนะคะประเด็นที่เรากังวลเนี่ยคือประเด็นของแคลเซียมออกซาเลตค่ะที่มันเจอในลำต้นของเพชรสังฆาตเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอาหารหลายๆชนิดเช่นโกโก้ชาแก่ๆเบอร์รี่นะคะคือคนทุกคนเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้รับปริมาณแคลเซียมออกซาเลตในขนาดทั่วๆไปในอาหารอยู่กันอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าคนที่ต้องเขาเรียกว่าต้องจำกัดปริมาณการกินเนี่ยมักจะต้องระวังในคนที่มีปัญหาเป็นนิ่วในไตค่ะทีนี้จากข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยปริมาณแคลเซียมออกซาเลตของเพชรสังฆาตที่มีรายงานเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับต ัวพวกไอ้มะเฟืองอะไรพวกเนี้ยดูจะมีเยอะกว่าอีกนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจคือเรายังหาที่ตรวจในประเทศไทยไม่ได้ค่ะทีนี้แคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจริงๆมันจะคนละแบบกับออกซาลิกนะคะคือถ้าออกซาลิกเนี่ยมันจะถูกขับออกทางไตแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้แต่ถ้าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันมีค่าการละลายที่ค่อนข้างต่ำมันจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยนะคะซึ่งเราใช้ตัวยาที่อายุนานถึง18เดือนนะคะก็คือเป็นตัวยาที่เราผ่านการตรวจวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าอายุต้นเท่านี้จะให้สารออกฤทธิ์ทางยาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยใช้ยาเพศสังฆาตที่มีอายุต้นเนี่ย18เดือนค่ะซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่เราเคยทำวิจัย6เดือนนะคะเรามีการวัดปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะค่ะซึ่งเราพบว่าทั้งกลุ่มที่ได้เพศสังฆาตหรือกลุ่มที่ไม่ได้เพศสังฆาตที่ได้ยาหลอกอะค่ะปริมาณออกซาเลตเนี่ยที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันค่ะคือหมายความว่าไม่ว่าจะกินเพศสังฆาตหรือไม่ได้กินเพศสังฆาตเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกซาเลตมันต่างกันไม่มีกลุ่มไหนมากหรือน้อยกว่ากันจึงคาดว่าปริมาณของแคลเซียมออกซาเลตในเพศสังฆาตเนี่ยมันน่าจะขับออกไปทางอุจจาระเป็นหลักค่ะ คือมันน่าจะไม่ละลายแล้วก็มาอยู่ขับออกทางไตอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าอย่างนั้นนะจากผลตรวจในกลุ่มตัวอย่างนะคะ ซึ่งอันนี้เราก็มักจะให้คนไข้ที่ค่าไต GFR น้อยกว่า60เนี่ยต้องระวังการกินตัวเพศสังฆาตตัวนี้นะคะล้วน 100% ระวังก็คือถ้าอยากจะกินจริงๆก็อาจจะต้องลดขนาดยาลงค่ะเช่นอาจจะเหลือแค่ 1-2 เม็ดต่อวันและควรจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตหลังจากกินสัก 3-4 เดือนดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้คือเอาชัวร์นะคะหรือว่าในคนที่ค่าไตระยะท้ายอันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะก็คือค่า GFR น้อยกว่า15ไม่แนะนำนะคะส่วนถ้าค่าไตปกติเลยระยะ1ระยะ2เกิน60เนี่ยก็คิดว่ากินได้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ก็
0: คือเช้า2เย็น2นะคะใครจะกินน้อยกว่านั้นก็คิดว่าได้นะคะก็คิดว่าได้เพราะว่าแต่อย่างนี้มันอาจผลมันอาจจะไม่สู้กินเยอะคือผลของยามันก็ล้อตามขนาดยาค่ะเพราะว่าที่เราวิจัยเนี่ย 1.2 กรัมเนี่ยผลอยู่นะคะคือดีกว่ายาหลอกแต่ว่า 1.6 กรัมเนี่ยจะดีที่สุดนะคะดีก็คือเราดูตัวค่าการสลายกระดูกเนี่ยมันน้อยกว่าคือกระดูกมันสลายตัวเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาเพศสังฆาตนะคะ
1: ค
0: ือมันช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าในหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยอัตราการสลายกระดูกมันจะอยู่ขาเร่งอะค่ะมันจะเร็วกว่าการสร้างซึ่งบางทีมันสลายมากกว่าสร้างมันก็จะเกิดภาวะกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนตามมาได้ค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มกระตุ้นการสร้างกระดูกหรือว่ายับยั้งการสลายกระดูกค่ะซึ่งหมอมักจะเลือกกลุ่มยายับยั้งการสลายกระดูกเป็นลำดับแรกๆก่อนค่ะ
1: คร
0: ับ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวมองว่ามีทางตันอยู่เหมือนกันค่ะคือมีข้อจำกัดบางอย่างที่คนไข้อาจจะต้องรับทราบไว้คือถ้าเป็นกลุ่มบิดฟอสเฟเนตเนี่ยหมอจะให้ใช้แค่ 3-5 ปีแล้วต้องหยุดใช้ค่ะอยากจะบอกว่าทำไมนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่าโปเลีย ยังไม่พูดถึงยาที่ฉีดทุก6เดือนอะไรอย่างนี้ละกันนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยฉีดได้หลัก10ปีเลยค่ะแต่ห้ามหยุดยานะคะห้ามหยุดยาเด็ดขาดต้องไปฉีดตามรอบที่หมอเขานัดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันยับยั้งการสลายกระดูกค่ะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างการสลายและการสร้างกระดูกค่ะคือกระดูกเก่ามันก็จะต้องถูกทำลายแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
1: ค
0: ือในกระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยค่ะมันเป็นวงจรต่อกันค่ะคือพอกระดูกเริ่มเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องสลายแล้วก็ทำให้เกิดหลุมแล้วก็กระดูกใหม่ก็จะถูกเติมเข้ามาสร้างใหม่ไซเคิลนึงเนี่ยจะใช้เวลาสัก 6-7 เดือนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลกระดูกเนี่ยจะใช้เวลาสัก1ปีขึ้นไปถึง2ปีถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกนะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่มีใครตรวจทุก3เดือนทุก4เดือนเหมือนตรวจเลือดนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่หมอจะนัดทุก 1-2 ปีนะคะซึ่งในงานวิจัยของอัพเพอร์เบทเนี่ยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขดิบเนี่ยมวลกระดูกมันขยับขึ้นนิดนึงค่ะในกลุ่มที่ได้ยาเพชรสังฆาตนะคะทีนี้ต้องบอกว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเพชรสังฆาตแน่นอนค่ะนะคะคือมีความแรงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วเนี่ยก็คิดว่าเพชรสังฆาตเองอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกกลับมาเป็นปกติแบบไม่พุนเลยอย่างเงี้ยคิดว่าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยการที่มันยับยั้งการสลายกระดูกได้ค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ากระดูกมันจะเก่าเกินนะคะนึกออกไหมคะคือมันไม่ถูกสร้างใหม่เพราะว่ามันยับยั้งเอาไว้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยพอยับยั้งไว้นานๆเนี่ยแล้วเราไปหยุดทันทีเนี่ยในยาบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เซลล์สลายกระดูกที่ถูกกดการทำงานไว้เนี่ยเด้งกลับแบบบ้าคลั่งหน่อยอะค่ะคือเหมือนกับว่าสลายมากกว่าเดิมทำให้มีรายงานเรื่องกระดูกหักผิดธรรมชาตินะคะจากยาตัวที่แบบถ้าอยู่ๆเราไปหยุดนะคะอันนั้นคือฉีดทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นฉีดหรือใช้ยาหรือกินยา 3-5 ปีแล้วต้องหยุดเนี่ยอันนั้นหยุดได้นะคะอันนั้นเป็นยาอีกกลุ่มนึงนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะแต่ว่าก็ยังมีรายงานเรื่องของกระดูกขากรรไกรตายหรือว่ากระดูกหักผิดปกติผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าบางคนเข้าใจว่ากระดูกที่แข็งแรงเนี่ยดูจากค่าBMD หรือว่าบน Mass Density หรือว่าความหนาแน่นของกระดูกเท่านั้น 60-70% เท่านั้นค่ะคือหมายความว่ากระดูกเนี่ยมันมีทั้งด้านของปริมาณหรือมวลกระดูกค่ะและมีทั้งด้านของคุณภาพของกระดูกด้วยถ้าพูดง่ายๆคือกระดูกเนี่ยมันต้องแข็งและมันต้องเหนียวด้วยค่ะกระดูกเหนียวนะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทก
1: uh-huh.
0: นะคะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเหมือนคนอย่างหนูเคยกระดูกข้อมือหักเนี่ยนะคะการที่กระดูกมันหักเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงกระทำเกินกว่าที่กระดูกจะรับไหวนะเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เราเท้าแล้วก็แรงที่กระแทกลงไปเวลาล้มเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดูกมันหักคือมันไม่ซับแรงได้อะนะคะเพราะนั้นกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากมวลกระดูกปริมาณกระดูกที่แน่นแล้วมันต้องมีคุณภาพที่เหนียวด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของกระดูกเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นคอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลไกที่คาดว่าจะทำให้กระดูก เหนียวด้วยคือเช่นมันกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะหรือว่าตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วมันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีเท่ากับแคลเซียมแบบเม็ดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินร่วมกับแคลเซียมได้แล้วมันจะช่วยในการอัพเทคหรือว่าเอาเกลือแร่เข้ามาอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นด้วยค่ะนั่นคืออีกหนึ่งกลไกของตัวเพชรสังฆาตค่ะแล้วก็เพชรสังฆาตเนี่ยถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยมันเป็นยาสร้างกระดูกนะคะคือมันใช้รักษาเวลาคนกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันถูกสร้างใหม่แล้วก็สมานติดดีค่ะทีนี้กลไกเนี่ยถ้าเป็นสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มเจอกลไกที่น่าสนใจเช่นมันไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ที่กระดูกเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นค่ะคือเราเคยเชื่อว่ากระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหรือว่าแคลเซียมใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันก็มีหน้าที่ที่สื่อสารกันตลอดเวลากับระบบกระดูกค่ะ
1: uh-huh.
0: คือมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ตัวเนื้อกระดูกด้วยอย่างในหญิงวัยทองเนี่ยพอฮอร์โมนมันลดลงเนี่ยภูมิที่กระดูกมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วมันจะไปสั่งให้เซลล์สลายกระดูกอะทำงานค่อนข้างมากทำให้หญิงวัยทองเนี่ยจึงเกิดปัญหากระดูกบางกระดูกพุนได้บ่อยกว่าผู้ชายเพราะว่าลักษณะการตกลงของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะลดลงหัวภาพไม่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันมีงานศึกษาหนึ่งที่เขาเอาหนูเนี่ยไปตัดรังไข่เพื่อให้หนูเนี่ยจำลองสภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนหญิงวัยทองนะคะแล้วก็มีการให้เพศสังฆาตก็พบว่าเพศสังฆาตเนี่ยสามารถที่จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีกลไกในเรื่องของการลดการอักเสบเพราะการอักเสบเนี่ยมันเป็นตัวทำลายข้อทำลายกระดูกได้เหมือนคนที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันลงข้อพวกนั้นนะคะก็คือการอักเสบเนี่ยมันต้องถูกหยุดถูกชะลอไว้ด้วยค่ะกระดูกมันจะถึงถูกทำลายได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเหมือนปรับสมดุลนะคือมันไม่ได้ยับยั้งการสลายกระดูกแรงเหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลไกในการช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นยาที่กินได้นานกว่ายาแผนปัจจุบันแต่ว่าเราก็ยังมีการศึกษานานสุดอยู่แค่6เดือนถ้าใครจะกินนานกว่านั้นเราก็แนะนำให้คนไข้อาศัยผลตรวจเลือดประจำปีเนี่ยติดตามเอานะคะว่าตับไตไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของเพชรสังฆาตแล้วก็กลไกที่น่าสนใจของตัวเพชรสังฆาตซึ่งในตำรายุรเวทโบราณเนี่ยมีบันทึกไว้ตั้งแต่500ปีก่อนแล้วค่ะ
1: โอ
0: ้ในการใช้เพชรสังฆาตดูแลกระดูกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อพืชชนิดนี้เนี่ยว่าอัฐิสิงขลับหรือสิงขราค่ะซึ่งแปลว่าโซ่ร้อยกระดูก
1: โอ
0: ้โซ่ร้อยกระดูกค่ะ
1: โ
0: อ้แล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าวัชรวัลลีแปลว่าเถาที่แข็งแรงดุจเพชรเถาที่แข็งแรงดุจเพชร
1: เลย
0: ก็สอดคล้องกับคนไทยที่เรียกว่าเพชรสังฆาตนะคะหรือว่าร้อยข้อต่อกระดูกค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ะให้ทางอาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะหลังจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอื่นๆกับอาจารย์อาก็ใช้เบอร์เดิมนะครับ022900473นะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศประจำเนี่ยผมว่างานนี้ น่าจะแวะไปที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าลดนะลดตั้ง 15% แล้วมีของแถมให้อีกนะที่ต้องซื้อประจำเนี่ยต้องกินประจำอยู่แล้วเนี่ยใช้ประจำเนี่ยควรแวะเข้าไปนะนะถ้าไม่ไกลเกินไปแล้วก็พอจะหาเวลาไปนะครับเหลืออีกแค่2วันนะวันเสาร์กับอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศไม่ว่าจะเป็นอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อนะอภัยโบนแคร์ตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายในงานหรือถ้าหากว่าต้องการจะสั่งซื้อฝ่ายขายก็ได้นะตอนนี้ฝ่ายขายก็รับจำหน่ายได้แล้วนะสำหรับอภัยโบนแคร์ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลเอาไปลองดูนะฮะใครที่เป็นคอยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูก็ดีเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะหลีกเลี่ยงความหวานจากน้ำตาลนะแล้วก็ตัวล่าสุดอีกตัวหนึ่งเป็นอภัยพรีเมียม UV ชิลนะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในการปกป้องผิวนะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิติเลยนะเป็นครีมกันแดดอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับจะสั่งซื้อก็ได้ซื้อในงานก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งฟังสปอร์ตจบแล้วผู้ฟังที่อยากจะคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญวันนี้ผมไปพบอาจารย์อามาอาจารย์อาน่ารักมากนะครับใครที่ไปก็ไปขอถ่ายรูปกับอาจารย์ได้นะครับที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ02-290-0473หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลยมีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดขนยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
6: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห.11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ถูกต้องแล้วนะไม่ควรพลาดนะใครที่ชอบในเรื่องราวของสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกต่างๆนะครับแวะเข้ามาหาเวลามางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเหลืออีกแค่2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: จากกรุงเทพครับ
1: เชิญเชิญครับจะมาฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: แฟนคลับครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์อาครับมาเริ่มต้นกับที่อาจารย์อาพูดพอดีบังเอิญที่เรามาเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็หมอบอกว่ากระดูกบางมากแล้วก็ให้ตรวจเช็คกระดูกแล้วตอนนี้ทานยาโคซ่าแม็กพลัสอยู่นะครับ
3: อ๋อค่ะ
2: อาทิตย์ละเม็ดแล้วก็แคลเซียมทุกมื้อเย็นนะครับ
3: ค่ะ
2: หมอก็บอกว่ามวลกระดูกดีขึ้นแต่ว่าจะสามารถกินเพศสังฆาตนี่อาจารย์อาบอกได้ไหมครับ
3: สมมติกินได้ค่ะก็คือเพศสังฆาตเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นยาเดียวๆในคนที่กระดูกบางเพราะคนที่กระดูกบางหมอจะยังไม่เริ่มยาแผนปัจจุบันนะคะหรือใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วนะคะทีนี้หนูขออนุญาตแก้ต่างให้ยาแผนปัจจุบันด้วยนิดนึงเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงเดี๋ยวคนจะไปหยุดยาแผนปัจจุบันเองนะคะก็คือผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอย่างเช่นกระดูกขากรรไกรตายหรือว่าอะไรอีกอันนึงนะกระดูกหักผิดปกติเนี่ยนะคะไม่ได้เจอในทุกคนที่ใช้ยานะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอแจ้งคนไข้เนี่ยเคลียร์ฟันอะไรก่อนที่หมอเขาจะพิจารณาเริ่มยานะคะแล้วก็ยาแผนปัจจุบันก็ยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ครับกินเสริมได้เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
1: กินคู่กันได้เลยครับ
2: ครับที่ผมที่เดือนที่แรกที่บอกว่าไฟมันตีขึ้นเบื้องสูงแล้วครับ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณอาจารย์อาก็บอกว่าให้ไปพบแพทย์ด่วนผมไปพบแล้วที่แผนกอายุรกรรมที่โรงพยาบาลก็บอกว่าก็ไม่เคยได้ยินแล้วเขาก็ให้ยาลดกดผมมาไอ้กดไหลย้อนมาผมก็เลยไม่ทานเพราะผมไม่ได้เป็นอันนี้มันก็จะร้อนตามเวลาของมันไปเรื่อยผมก็ใช้กินยาเขียวหอมเอาแต่ว่าเขียวหอมมันไม่ใช่ของอภัยภูเบศไม่ทราบว่าไปสั่งซื้อได้ไหมครับยาเขียวหอม
1: เราไม่มีมั้ง
3: ของพงเงินมีนะคะ
1: ของพงเงินมีของเราต้องไปสั่งที่ร้านพงเงินครับ
2: ครับใช่ครับผมเคยโทรไปพงเงินทีนึงแล้วอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรว่าพอดีไปลำบากที่พอดีกระดูกหักด้วยแล้วก็ที่หกล้มเลยไป
1: ใช่ไม่พงเงินไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ว่าโทรไปคุยกับทางทีมแพทย์แผนไทยพงเงินก็อาจจะซักประวัติแล้วก็สามารถส่งยาให้ได้ใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับ
2: ผมรู้เบอร์อยู่ครับขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: นะครับเป็นทางเลือกได้แต่จริงๆแล้วยาเขียวยาหอม
2: ยาเขียวหอมอะไรเงี้ย
1: ทั่วไปมันก็สรรพคุณแก้เคียงกันไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะเป็นยาฤทธิ์เย็นค
1: ่
3: ะ
1: ก็แล้วแต่เลือกเอาก็เลือกได้ครับจะใช้โพเงินก็ได้หรือว่าจะใช้ยี่ห้อที่มันพอมีชื่ออยู่ก็ได้เหมือนกันครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วให้ฟังครับแล้วให้หมอถ้าให้อาจารย์อาฟังว่าไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาแนะนำแล้วจะเพิกเฉยแล้วหมอบอกว่าไม่เคยได้ยินมั้งนะผมก็เลยว่าทำใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแผนโบราณเอาไปปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินนะครับ
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์อาครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
2: ร อาจารย์สุขภาพนี่นะครับขออภัยที่ไปไม่ได้ครับ
1: โอ้ไปไม่ได้
2: ของคุณบรรลง
1: โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโอกาสก็
2: ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวคร
1: ับครับไม่เป็นไรเข้าใจกันครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับครับโชคดี
3: คร
1: ับ
2: ทั้งสองท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับ
1: อ๋อเช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากครับครับครับก็ดูแลกันละกันนะเราเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะวันก่อนได้ยินเรื่องที่ว่าลำไส้เป็นสมองที่สองค่ะที่ฉันก็เลยอยากจะถามว่ายีสต์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้หรือเปล่าคะ
5: ยีสต์เหรอคะ
4: ยีสต์นะคะ
5: ยีสต์อ๋อคิดว่าในลำไส้คนเราทุกคนเนี่ยค่ะน่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายค่ะทั้งแบคทีเรียรวมถึงยีสต์ด้วยค่ะแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะทีนี้การที่เรากินยีสต์ที่อยู่ในอาหารแบบเช่นขนมปังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: ก็มันก็จะถามว่าแบบข้าวหมากเนี่ยเรากินแล้วมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีไหมอะไรเงี้ย
1: เป็นนะ
5: ก็เป็นจุลินทรีย์ที
1: ่ดี
5: น่าจะดี
1: ต่อลำไส้อะครับใช่ครับ
5: แต่นั่นก็แล้วแต่คนด้วยนะคือหมายก็ว่าแล้วแต่สภาแล้วแต่การเวลาช่วงนั้นว่าลำไส้เราเป็นยังไงคือหมายก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกินติดต่อกันนานๆนะคะบางทีมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นข้าวหมากเนี่ยมันเป็นยาลิ้นร้อนค่ะ
1: หวานมาก
5: แล้วมันก็มีน้ำตาลเยอะเนาะถ้าเรากินต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์ที่มันสมดุลเนี่ยมันเกินสมดุลอาจจะสร้างแก๊สสร้างลมได้ในบางคนบางจังหวะค่ะ
4: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันเคยได้ยินคุณหมอก็พูดอะไรยีสต์มันโอเวอร์กรอสอะไรเงี้ยก็คือมันมากเกินไปใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ค่ะเช่นบางคนมีปัญหาเชื้อราในลำไส้จากการกินพวกผลิตภัณฑ์จากนมของหวานมากเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอยู่ในสัตว์พวกการแพทย์ชะลอวัยซึ่งเขาอาจจะมีวิธีการตรวจจำเพาะที่ไม่ได้อยู่ในการตรวจทางการแพทย์มาตรฐานอะไรเงี้ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวหมากก็กินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
5: ถ้ากินนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าไม่ได้อืดเฟ้อเลอะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยาบำรุงเลือดลมตัวหนึ่งนะ
1: ทำให้เป็นเบาหวานก็ไม่ค่อยแสลงเท่าไหร
4: ่สรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นะยีสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่เขาเอามาทำขนมปังหรือว่ามาทำซาลาเปาเนี่ยที่ฉันสงสัยว่าเวลาเขาทำเนี่ยมันจะต้องผ่านความร้อนน่ะอย่างเรากินซาลาเปาเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าจะได้ยีสต์เพราะยีสต์มันตายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
5: คือคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องคิดมากถึงขนาดนั้น คือยีสต์เนี่ย มันก็น่าจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยีสต์ที่มันสำเร็จรูปหรือว่ายีสต์ที่มันได้จากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือ แหล่งของมันน่าจะมีความแบบเหมือนจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันมีหลายสายพันธุ์อะไรทำนองนั้นนะคะตัวยีสต์เองเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าในขนมปังซาวโดหรือว่าบางทีขนมปังที่เขาใช้ยีสต์หมักเองตามธรรมชาติพวกเนี้ยค่ะมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพรีไบโอติกคือมันเป็นอาหารของเชื้อที่ดีตัวอื่นในลำไส้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นยีสต์ที่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่ขนมปังที่เรากินเนี่ยถ้าเขาทำจากยีสต์ธรรมชาติเขามักจะเคลมคือมักจะเขียนบอกอ่ะเพราะว่ามันก็ดูดีขึ้นมากว่ายีสต์สำเร็จรูปอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
4: ค่ะสรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณมาก
5: แล้วแต่ที่มาค่ะ ถ้ายีสต์ธรรมชาติจะถึงจะย่อยง่ายถ้ายีสต์สำเร็จรูปอาจจะสร้างปัญหาได้ในบางคนค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: พอเข้าใจหลักๆนะครับโอเคครับเอาอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับมีเวลาอีก4นาทีเท่านั้นนะถ้าถามในรายการไม่ทันนี่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่มีทีมแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาจัดยาให้ด้วยนะครับเชิญๆครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คุณบรรลุม
1: เชิญครับ
6: เจ้าอาจารย์นาครับ
5: ค่ะ
6: ผมอยากถามว่าไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันอาการเป็นไง
1: มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันและโรคคล้ายๆว่าบ้านหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
6: ครับครับ
1: แล้วจะถามอะไรครับ
6: ถามว่าอาการเป็นแบบไหน
1: ตอนนี้ผมไม่เคยเป็นเหรอเคยเป็นไหม
6: ไม่รู้ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันไหมแต่ว่าผมเวียนหัวจนกระโหลก
1: แล้วบ้านหมุนไหมล่ะบ้านหมุนไหมลักษณะบ้านหมุนไหม
6: บ้านไม
1: ่
6: หม
1: ุ
6: น
1: บ้านไม่หมุนอาจารย์ครับตรงนี้จะพิจารณาว่ามันสามารถเป็นโรคบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเนี่ยแต่มันไม่ถึงกับหมุนเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับ
5: ค่ะถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมักจะเวียนหัวแบบค่อนข้างรุนแรงมีบ้านหมุนนะคะแล้วก็แต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะคะก็ไปตรวจหูกับคุณหมอหูค่ะมันอาจจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าค่ะ
6: ปวดปวดหมอมาหมอก็ให้ยาแก้มีเวียนศีรษะมาอย่างเดียว
1: ก็เบื้องต้นคงได้ประมาณนั้นแหละ
5: ค่ะยาอาจจะใช้ไม่ต่างกันมากค่ะก็คือเป็นยาบรรเทาตามอาการค่ะคนไข้อาจจะต้องลดพวกการกินเค็มนะคะเพราะเค็มเนี่ยมันทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากขึ้นนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดก็จะมีส่วนช่วยให้อาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยดียิ่งขึ้นถ้าเป็นยาสมุนไพรก็แนะนำให้กินเป็นพวกยาหอมค่ะเมื่อมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ยาหอมผมก็กินอยู่ประจำยาไอ้
1: ไม่จำเป็น
6: อย่างแค่อะไรที่ว่า
1: อย่าหอม
6: ก่อนนะนะ
1: อย่าหอมมันมีหลายสูตรนะ
6: ในการใน
1: โอเคยาหอมมันมี4สูตรนะ
6: ครับครับ
1: นวโกดอะไรนะ
5: ท
1: ิ
5: ปโอส
1: ด
5: เทพจิต
1: เทพจิตอะไรเงี้ย
6: กับอาจารย์นออ่านบอกประจำ
1: กินอยู่อาการที่เป็นมานานหรือยังครับ
6: ผมเป็นสองสามวันนี้
1: อ่ะดูอาการไปก่อนหมอให้ยามาก็กินยาดูอาการไปก่อนนะ
6: ครับครับเวลาจำได้โอเคครับ
1: ครับแต่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาหมอใหม่นะครับ
6: ครับครับขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ
1: อาจจะไม่ใช่แบบบ้านหมุนครับผมอาจจะเป็นแค่ลักษณะเวียนหัวธรรมดาก็ได้นะครับ
6: ครับครับครับ
1: ส่วนใหญ่จะรุนแรงถ้าเป็นแบบบ้านหมุนโอเคอาจารย์นาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับสักนิดนึงเชิญครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะมีแค่ปีละครั้งนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรืออยากมาเที่ยวนะคะก็แวะมาได้นะคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแต่บูธอภัยภูเบศนะคะก็มีบูธอื่นๆที่น่าสนใจมีกิจกรรมมีของแจกของแถมพันไม้อะไรต่างๆวุฒิอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเชิญมาเที่ยวชมดูค
1: ่
5: ะ
1: เขาแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยขอบคุณอาจารย์อามากครับ
5: ครับ
1: สวัสดีครับให้อาจารย์อาพักผ่อนครับเพราะว่าอาจารย์อาอยู่งานมหกรรมสมุนไพรชาติตลอดเลยนะแล้วก็อยู่หน้างานด้วยนะเป็นพิธีกรในงานนะเป็นพิธีกรบนเวทีโออุตรุษมูลแล้วก็ให้คำปรึกษามีคนมาพูดคุยก็ปรึกษากันไปนะครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับเสาร์ที่นี่เจอกันนะที่งานมหกรรมครับ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรี
13: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
14: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันท์มาลีรายงาน
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได้
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโก้กองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้งสองคนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดี้และฟากุนโดเบดินาที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ เฟอร์นันเดสลาตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงล่าตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโลมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา 1:00 น.โคลอมเบียพบกานาเวลา 8:30 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ